0: เราไปตามที่สาธารณะต่างๆนะคะแต่ว่านักเรียนเคยตั้งคำถามกับตัวเองมาก่อนหรือเปล่าว่า2คำศัพท์เนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างไร What is the difference between a toilet, a restroom, or the last one is a bathroom นักเรียนทราบความแตกต่างของมันไหมทั้ง3คำนี้มันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะทีเชอร์ก็มีเกร็ดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับ differences between a toiletA restroom and a bathroom นะคะนักเรียนลองสังเกตที่ตารางแรกคอลัมน์แรกเลยนะคะ the first column the term okay everyone you can you say toilet
1: toilet
0: restroom
1: restroom
0: bathroom
1: bathroom
0: okay toilet restroom bathroom
1: toilet restroom bathroom
0: yes that's right so let's see about the second columnContains หมายความว่าสถานที่เนี้ยมันก็คือห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำทั้ง3เลยใช่ไหมคะแต่ความแตกต่างคืออะไรนะคะ Contains คือสิ่งที่บรรจุหรือว่าห้องน้ำนั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างนะคะ Toilet แปลว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าส้วมนะคะ Toilet only ก็คือห้องน้ำนั้นน่ะจะมีแต่โถสุขภัณฑ์นั่นเองนะคะหรือเราเรียกมันว่าอะไรสั้น
1: ๆ
0: ส้วมหรือว่าโถสุขภัณฑ์หรือว่าชักโครกนะคะถูกต้องต่อไป Restroom นะคะจะมีทั้งToilet and sink sink คืออะไร sink จำได้ไหม
2: ที
0: ่ล้างมือนะคะเราจะเห็นทั้งโถสุขภัณฑ์แล้วเราอาจจะมีที่ล้างมืออยู่ในห้องนั้นด้วยเราเรียกมันว่า restroom แต่ถ้า bathroom มีอะไรต่างออกไป bathroom we have toilet sinks the tub or shower ในห้องนั้นก็จะมีทั้งฝักบัวนะคะหรือว่าอ่างอาบน้ำนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในห้องต่างๆนะคะทั้ง3ห้องนี้ต่อไป the next column used in หมายความว่าเราใช้คำศัพท์เหล่านี้ในประเทศอะไรบ้างนะคะในภาษาอังกฤษของเราเนี่ยจะมีรูปแบบอยู่ประมาณ2รูปแบบใช่ไหมคะมีทั้ง British English กับ American English นะคะซึ่งคำว่า toilet เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ทั้ง BritishOr American English แต่ว่าชาวอเมริกันจะใช้ restroom เป็นหลักไม่ค่อยใช้ toilet นะคะรวมถึงการใช้ bathroom นะคะก็จะเป็นของทางฝั่งอเมริกันมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ common in หมายความว่า toilet restroom กับ bathroom จะมีลักษณะนะคะอยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน toiletมีแต่โถสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บางทีก็มีที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่า in public ก็คืออยู่ตามที่สาธารณะทั่วไปนะคะส่วน restroom ก็จะอยู่ในที่สาธารณะเป็นหลักเนาะมีห้องน้ำมีซิงค์ให้เราเหมือนอำนวยความสะดวกให้เราใช้ห้องน้ำแบบชั่วคราวนั่นเองแต่ bathroom ถ้าเกิดว่ามีอ่างอาบน้ำมีฝักบัวแบบนี้ก็มักจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บ้านนะคะโอเคทั้งนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถศึกษาความแตกต่างระหว่างการใช้ toilet restroom and bathroom ได้ใช้คำไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราใช้แต่วันนี้เราจะโฟกัส we are going to focus on bathroom because we are still in the house right เรายังอยู่ในห้องที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับคำว่าBathroom. Okay, everyone say bathroom.
1: Bathroom.
0: Don't forget th. You have to use your tongue. เราต้องใช้ลิ้นเรานะคะแตะไว้ที่หลังฟันบนนะคะแล้วออกเสียง bath.
1: Bath.
0: Okay. Bathroom.
1: Bathroom.
0: Not bath. Bath.
1: Bath.
0: Not su. Bath.
1: Bath.
0: ออกให้เป็นเสียงเถอะให้ได้นะคะ bathroom one more time bathroom
1: bathroom
0: that's right bathroom ก็คือห้องที่เราใช้อาบน้ำแล้วก็ล้างอาจจะล้างมือล้างหน้าอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้ทีนี้นักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ด้านในห้องน้ำวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะก่อนที่เราจะบอกคำศัพท์อยากให้นักเรียนนะคะเอาบัตรคำศัพท์นะคะที่ครูเตรียมไว้ให้ออกมาดึงออกมาเลยนะคะเอามาให้ครบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ สามารถใช้บัตรคำนะคะที่คุณครู

เตรียมเอาไว้ให้นะคะออกมาใช้ประโยชน์ในคาบนี้ได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรคำศัพท์ให้กับนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันได้นะคะโอเคทีนี้เราเอาคำศัพท์ออกมาแล้วนะคะแล้วถ้านักเรียนดูภาพแล้วคิดว่ามันตรงกับคำศัพท์คำไหนให้โชว์คำนั้นขึ้นมาโอเคไหมถ้านักเรียนโชว์ได้ถูกต้องอย่าลืมจดคะแนนเอาไว้ให้ทีเชอร์ด้วยนะคะโอเคดูซิว่ามันมีทั้งหมดคำศัพท์มีทั้งหมด17คำนะคะแล้วเราดูที่ภาพก่อน Look at the picture first and choose the word then you can choose the word and show me the word เจอไหมเอ่ยแต่ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาดูนะคะว่าคำศัพท์นี้คือคำว่าอะไรค่ะโอเคโชว์เลยค่ะ If you think it match together you can show it you can match the words and the picture together โอเค Group 4 Group 3โอเคกรุ๊ป6กรุ๊ป1 2 and 3โอเค show it โอเคนักเรียนปลายทางนะคะเลือกคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำแรกคือคำว่าดูซิจะได้คะแนนไหมเอ่ยโอเค good job เขียนคะแนนนะคะ1คะแนนเวลาโชว์นักเรียนโชว์ชัดๆนะคะให้เพื่อนๆปลายทางเราได้ดูด้วยนะคะ The first word can you repeat after teacher yes. ตอนนี้แค่ฟังแล้วก็ออกเสียงอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ต้องทำอะไรนะคะโอเค everyone say bathtub ก็คืออ่างอาบน้ำนั่นเองนะคะที่บ้านใครมี bathtub is there any bathtubs in your houseบ้านใครมีอาบน้ำมีไหมบ้านที่เชื่อปิดไม่มีนะคะโอเคต่อไป look at the picture what is it โอเคนักเรียนปลายทางเห็นภาพแล้วนะคะ what is it can you tell me what โอเค nice โอเค if you're ready just show me your answer โอเคโชว์ค้างไว้นะคะกรุ๊ป1 2 4 5 6 and 3โอเค Let's see it is water tap Yes that's right ก๊อกน้ำใช่ไหมคะที่นักเรียนออกเสียงเมื่อกี้นะคะก๊อกน้ำก็คือ water tap นั่นเองนะคะโอเคเขียนคะแนนตัวเองลงไปนะคะถ้าเลือกได้ถูกต้องต่อไป next one what is it what do you think okay show it this is an easy one ถ้าอ่างอาบน้ำคือ bathtub อันนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ย shower everyone say shower one more time shower good job it is a showerNext one. What is it? Okay, choose one and show me. Okay. นักเรียนยังไม่ต้องทำใบงานนะคะใช้ทำกิจกรรมนี้ก่อนนะคะดูบัตรคำก่อน Show me. Okay, everyone got it. It is a sink. One more time. Sink. Okay, don't forget the.คือ sound sink good job sink the next one look at it you have to use your imagination what is it okay what is this one okay it is thesoap okay everyone say soap the soap คืออะไรคะ soap

0: สบู่นั่นเองนะคะสบู่ก้อนค่ะต่อไปโอเค what is this one what is it called that's right go four five six two three and one everyone say toilet one more time toilet don't forget to pronounce the t sound toilet okay thank you toilet ต่อไป what is it yeah. okay what do you think okay is that right oh I don't think so okay go one two three four okay what about you go five what is it okay okay this word is toilet paper one more time toilet paper ก็คือกระดาษชำระที่อยู่ในห้องน้ำนั่นเองนะคะโอเคต่อไป what is it ภาพนี้ให้โอกาสโชว์ได้สองคำศัพท์เลยนะคะ we have two words in this picture โอเค very good group two group oneโอเค almost almost ใกล้แล้วค่ะกรุ๊ปกรุ๊ป4 and 5 hurry up โอเคโอเค got it โอเคนะคะคำสองคำนี้นะคะก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยโอเค everyone say toothbrush one more time toothbrush toothDon't forget to use your tongue. Toothbrush. Okay, toothbrush. Okay. Next one. Toothpaste.
1: Toothpaste.
0: Toothpaste. มีตัว S ด้วยนะคะมีตัว T ด้วยนะคะ We can pronounce toothpaste.
1: Toothpaste.
0: Toothpaste. Okay, good job. นะคะก็จะมีทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นลักษณะเจลๆเหลวๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่า place นะคะเปียกๆนะคะแบบนี้เขาเรียกว่า place นั่นเองต่อไป what is it show me the word show me the word please okay I don't think so okay what do you think very good group one group two correct correctI don't think so. Not this word. No. Okay. Group 3. Group 6. Group 4. And group 5. Hurry up, hurry up. What is it? Okay, that's right. Everyone, can you say towel?
1: Towel.
0: One more time. Towel.
1: Towel.
0: Towel and a little bit word. Towel.
1: Towel.
0: Okay, group 3. Towel.
1: Towel.
0: Group 2. Towel.
1: Towel.
0: Group one towel. Group six towel.
1: Towel.
0: That's right. Good job. The next one. What is it? Give me the word, please. What do you think? I don't think so. This word. This word. What is it? That's right. Okay. Group six. Group four. Group two. I don't think so. It's not that one.It's not that one. Okay, that's right. That's right. Okay, group five. What is it? What is it? What is it? Show me the answer, please. Show me your answer. Let's try. What do you think? Okay, good job. Okay, everyone, say this word. What's it? Razor.
1: Razor.
0: One more time, razor.It's similar with the eraser.
1: Eraser
0: คือยางลบใช่ไหมคะเสียงเขาเป็นเสียงคล้ายๆกันเลย We can say razor.
1: Razor.
0: One more time. Razor.
1: Razor.
0: Razor ก็เป็นไอเทมสำหรับสุภาพบุรุษนั่นเองนะคะใช้ทำอะไรเอ่ยใช้โกนหนวดนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสำหรับสาวๆซะส่วนใหญ่นะคะOkay, what is it? Show me your answer. Okay, group 1, group 2, group 6,

0: group 1, group 3, group 4. It is a comb.
1: Comb.
0: One more time, comb.
1: Comb.
0: That's right, comb. นะคะหรือว่าหวีผมนั่นเองนะคะถ้าเป็นหวีเป็นซี่แบบนี้เรียกว่าโคมนะคะแต่ถ้ามีลักษณะเป็นแปรงเราจะเรียกว่า hair brush ก็ได้นะคะอันนี้มันไม่ใช่แปรงเราเลยเรียกมันว่าโคมนะคะต่อไป Have you ever used this one? Have you ever used this one? Very good มันจะมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับฟันอยู่ในนั้นนะ What is it? Show meOkay, very good. Group 1, 2, 3, and 6. I don't think so. Not that one. Okay, we use it with your teeth. เราใช้กับฟันนะคะก็คือไหมขัดฟันใช่ไหมแต่จะมีคำศัพท์หนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าทันตกรรมนะคะหรือว่าฟันเองนะคะก็คือ dental floss.
1: Dental floss.
0: One more time. Dental floss
1: Dental floss.
0: Okay. Dental floss นะคะถึงจะถูกต้องนะคะต่อไป What is it? We use it with your face. We use it with your face. Washing your face. We use it with your face. Okay. Good job.This one is facial foam. Okay, everyone listen and repeat after teacher. Facial foam. One more time. Facial foam.
1: Facial
0: ก็คือเกี่ยวกับใบหน้านะคะเอามาใช้กับใบหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้านั่นเอง facial foam. Okay. How many words left? เหลือคำศัพท์อีกกี่คำเอ่ย Okay, it's around 3.Okay. What is it? Show me. บางบ้านก็ใช้โซปบางบ้านใช้ shower gel. Everyone say shower gel.
1: Shower gel.
0: One more time. Shower gel.
1: Shower gel.
0: หรือว่าเจลอาบน้ำนะคะบางคนก็สะดวกใช้เป็นสบู่ก้อนใช่ไหมคะ Okay. Someone use the soap. Someone useFacial, sorry, shower gel.
1: Shower gel.
0: Thank you. ต่อไป look at this one. The next one. Okay, we have two words in this picture. We have two words. เขามาคู่กันนะคะสิ่งหนึ่งใช้สำหรับ wash your hair. We call shampoo.
1: Shampoo.
0: One more time, shampoo.
1: Shampoo.
0: And this one.Conditioner. Okay, one more time. Conditioner.
1: Conditioner.
0: Shampoo.
1: Shampoo.
0: Conditioner.
1: Conditioner.
0: มีแชมพูแล้วก็ต้องมีอะไรเอ่ยครีมอะไรครีมนวดผมนะคะถูกต้องแชมพู and conditioner. Okay. เราใช้บัตรเราสามารถใช้ความรู้นะคะจากบัตรคำนะคะมาเติมในใบงานต่อไปนี้ได้นะคะใบงานที่31นะคะ Look at your worksheet number 31 things in bathroom โอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะเติมคำศัพท์นะคะที่ได้เรียนไปนะคะจากบัตรคำนะคะลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะสามารถ copy นะคะหรือว่าลอกคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในใบงานต่อไปนั่นเองนะคะ

0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay, hope so. We have to recheck and then we have to repeat it again. We have to repeat them again, okay? เดี๋ยวพอครูเฉลยนักเรียนก็ต้องออกเสียงคำศัพท์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, look at the first picture. The first picture, what is it? What is this one? How to pronounce this word?
1: Bathtub.
0: That's right. Everyone say bathtub.
1: Bathtub.
0: One more time, bathtub.
1: Bathtub.
0: Okay, the last time, bathtub. That's right. What about the second one? This one is called water tap. One more time, water tap. Okay, student on the LTV, can you pronounce two words? Bathtub and water tap. Bathtub and water tap. Okay. Okay, everyone say water tap. Good job. The next one, what is it? Is shower. One more time, shower. Good job. It's easy one, right? The next one, what is it?
1: Sink.
0: Okay, it's very easy too. Sink.
1: Sink.
0: Okay. Next one, what is it? Next one.
1: Soap.
0: Soap. One more time, soap.
1: Soap.
0: Very good. Next one.
1: Toilet.
0: Toilet.
1: Toilet.
0: So you have toilet and then you have to use this in the toilet.
1: Toilet paper.
0: Toilet paper.
1: Toilet paper.
0: Good job. The next one, what is it? It is the toothbrush. Okay, how to pronounce this word correctly? Toothbrush.
1: Toothbrush.
0: That's right. Very good. Next one. What is it? ไม้ขัดฟันนะคะไม้ขัดฟันคือคำว่า
1: dental floss.
0: Dental floss. Very good. The next one. What is it? What is it?
1: Towel.
0: Towel.
1: Towel.
0: Okay, very good. Towel. นะคะหรือว่าผ้าเช็ดตัวนั่นเอง The next one, the item for gentlemen. Razor. One more time, razor.
1: Razor.
0: And the last one. What is it? Is this a comb? Comb. That's right. Okay, please check your answer. Check about the alphabet นะคะ check ตัวอักษรทุกตัวว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะระวังจะเขียนตัว D ตัว B สลับด้านกันนะคะนักเรียนก็เช็คดูนะคะตัว TH สังเกตให้ดีถ้านักเรียนเขียนถูกต้องนักเรียนกลับไปอ่านก็จะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องนะคะโอเค you can check you can give yourself the pointOkay, how many words are there in the picture? How many words are there in the picture? How many? 12 words, right? Okay. You got 12 points.
1: 12.
0: มีคำศัพท์12คำก็ได้ถึง12คะแนนนะคะก็จะเป็น12คำจาก17คำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ Okay, are you ready for the next one?
1: Yes.
0: Okay. Oh, okay. We aregoing to learn about the noun ค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้เมื่อสักครู่นะคะก็จะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนักเรียนดูจากเนื้อหาบนสมาร์ทบอร์ดแล้วนักเรียนคิดว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรคำนามมีกี่ประเภทจริงๆแล้วคำนามมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ทิชปิ่นนะคะจะนำเสนอในเรื่องของ countable noun and uncountable noun นักเรียนรู้จักไหมว่ามันคืออะไร
2: นับได้ก
0: ับnot what is countable noun what is itCount ก็คือ when you count something 1 2 3 4 5 you can countable ก็คือการนับใช่ไหมคะ countable noun คือคำนามที่นับได้เราจะทำยังไงกับคำนามที่นับได้

0: างครั้งถ้ามีสิ่งเดียวเราจะเติมอะหรือว่า one ลงไปใช่ไหมคะ for example I have one toothbrush คุณครูก็มีแปรงสีฟันอยู่หนึ่งอันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคำนามมันนับไม่ได้ล่ะเวลาที่เราจะทำยังไงกับคำนามที่นับไม่ได้ถ้ามันมีจำนวนมากๆแต่เราก็นับไม่ได้สักทีเติม s ก็ไม่ได้เราก็จะต้องใส่ noun classifier เข้าไปหรือว่าตัวที่มาใส่หน่วยเข้าไปนะคะเราสามารถนับสิ่งที่นับไม่ได้หรือทำให้นามที่นับไม่ได้กลายเป็นคำนามที่นับได้โดยการใส่หน่วยเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า soap shampoo toilet paper and what is it toothpaste ทั้ง4คำนี้นับไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเหลวนะคะหรือเป็นสิ่งที่มีจำนวนเล็กๆหรือว่ามากซะจนเราต้องใส่หน่วยเข้าไปโอเค everyone can you say a bar of one more time a bar of
1: a bottle of
0: a roll of
1: a tube of
0: โอเคนะคะจริงๆแล้วคำนามนะคะที่นับไม่ได้สามารถนับได้โดยการใส่หน่วยเข้าไปนะคะอย่างเช่น a bar of a bar นะคะก็คือมีความหมายในภาษาไทยคือคำว่า for example I love a bar of chocolate a bar of chocolate what do you think มันแปลว่าแท่งถูกต้องนะคะก็คืออาจจะเป็นแท่งหรือเป็นก้อนก็ได้ในบริบทนี้จะแปลว่าก้อนนะคะเช่น a bar of soap หรือ how many bottle of shampoo shampoo เป็นของเหลวใช่ไหมคะเราไม่สามารถวันนี้เราใช้แชมพูไปทั้งหมดกี่หยดนับไม่ได้นะคะแต่เราสามารถนับเป็นหน่วยได้เช่น a bottle of shampoo shampoo มีทั้งหมดกี่ขวด1ขวดนะคะ a bottle of shampoo หรือเราใช้กระดาษชำระไปทั้งหมดกี่แผ่นจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะแต่เราสามารถนับเป็นม้วนได้ม้วนในภาษาอังกฤษก็คือ a roll of toilet paper ในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือ toothpaste toothpaste ก็เป็นของเหลวเช่นเดียวกันบีบออกมาวันนี้เราใช้ยาสีฟันไปทั้งหมดกี่หยดนับได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถนับเป็นหลอดได้ก็จะเรียกว่า a tube of นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งEveryone say a bar of soap.
1: A bar of soap.
0: โอเคนักเรียนสามารถออกเสียงให้มันลิงก์กันนะคะถ้าคำศัพท์คำหน้าตัวสะกดคำหน้าสามารถนำมาลิงก์กับตัวสระตัวแรกของคำถัดไปได้จาก a bar of soap ก็เป็น a bar of soap.
1: A bar of soap.
0: A bottle of shampoo.Bottle หรือว่า bottle นะคะได้ทั้งสองแบบนะคะแปลว่าขวดนั่นเองต่อไป a roll of toilet paper
1: a roll of toilet paper
0: and the last one a tube of toothpaste
1: a tube of toothpaste
0: ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะบรรยายนะคะสิ่งของที่เป็นคำนามนับไม่ได้ให้มีหน่วยขึ้นมาแล้วสามารถนับได้ทำไมจะต้องทำให้มันนับได้ถ้าเกิดมันมีจำนวนมากนะคะเราไม่ต้องใส่ s หลังคำนามนับไม่ได้ถูกต้องไหมเราใส่ s ไว้หลังโซปได้ไหมใส่ s ไว้หลังแชมพูได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันเป็นคำนามนับไม่ได้แต่เราจะต้องเติม s นะคะไว้ที่หลังหน่วยของเขาโอเค for example look at the sample we haveTwo bars of soap. Everyone say two bars of soap.
1: Two bars of soap.
0: Two bars of soap. นะคะก็คือเรามีสบู่กี่ก้อน
1: 2
0: ก้อนหรือ we have two bottles of shampoo.
1: Two bottles of shampoo.
0: เรามีแชมพูทั้งหมดกี่ขวด
1: 2
0: เราเติม s ที่ไหนคะที่หน่วยของมันใช่ไหมคะ เราไม่ได้เติม s ที่คำนามถูกต้องไหมต่อไปเรามีทิชชู่หรือว่ากระดาษชำระทั้งหมดกี่ม้วน3ม้วน you can say three rolls of toilet paper and the last one we have four tubes of toothpaste เคยได้ยินคำว่า YouTube ไหมคะมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราเรียกว่า YouTube นะคะอันเนี้ยก็อ่านว่า Tube นะคะ Tube ก็คือมีลักษณะที่มันเป็นหลอดนั่นเองอ่ะตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนโจทย์ก่อนที่ช่วยให้นักเรียนโจทย์ตรงนี้โจทย์ก่อนที่เราจะไปทำใบงานต่อไปนะคะโจทย์ที่กระดาษเปล่าๆของเราในใบงานด้านหลังใบงานก็ได้นะคะตรงนี้

0: few finish? Okay. I got you 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. And 1. Okay. Put your pen down. Put your pen down.โอเคเราจะต้องฝึกทั้งจำนะคะแล้วก็จดนะคะจดและจำนะคะให้มันสัมพันธ์กันให้ช่วยกันให้ได้ต่อไปเราจะไปดูที่ใบงานนี้นะคะนักเรียนสังเกตใบงานวันนี้ทีเชอร์มีตัวอย่างใบงานมาให้นะคะชื่อใบงานก็คือ write cut and flow นะคะ flow แปลว่าพับนะคะเราจะต้องเขียนข้อมูลลงไปในใบงานก่อนใช่ไหมจากนั้น cut คือทำอะไรนะคะเราสามารถตัดให้มันเป็น pop up น่ารักน่ารักแบบนี้ได้ก็ก่อนที่เราจะมาทำเป็นป๊อปอัพนะคะนักเรียนต้องวันนี้นักเรียนจะต้องเขียนใบงานให้ดีเลยนะคะดูตัวอย่างป๊อปอัพแบบนี้นะคะนี่นักเรียนสามารถเอากลับไปทำที่บ้านได้นะคะคุณครูให้เป็นกระดาษ A4 สิ่งที่นักเรียนต้องมีคือกระดาษที่แข็งกว่า A4 ทำไว้เป็นฐานของมันนะคะส่วนวิธีการตัดจะทำยังไงเดี๋ยวบอกก่อนนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างมาให้จะมีเส้นปะแบบนี้ใช่ไหมคะสีแดงนะคะจะเป็นจุดที่นักเรียนจะใช้คัตเตอร์กรีดไปก่อนได้เห็นไหมกรีดตามรอยแบบนี้ส่วนที่เป็นเส้นปะสีน้ำเงินนะคะนักเรียนแค่พับมันลงไปเท่านั้นเองพอนักเรียนพับมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะพับเสร็จกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทากาวไปทุกส่วนยกเว้นตัวที่นักเรียนกรีดนึกออกไหมเพื่อเวลาที่นักเรียนนำมาติดที่กระดาษนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นป๊อปอัพรอยออกมาแบบนี้ได้แต่มีเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากทีเชอร์ปิ่นได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีใบงานน่ารักน่ารักเป็นป๊อปอัพก็ตั้งใจทำใบงานนี้ให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำสั่งก่อนเลยคำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะนักเรียน instruction the instruction write about your own bathroom by using there is there are from ยังจำการใช้ there is there are ได้อยู่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะThere is there are แปลว่าอะไรเอ่ย What does it mean มันแปลว่ามีใช่ไหมคะ There is ใช้กับคำนามที่เป็น singular noun หรือว่าคำนามที่เป็นเอกพจน์ส่วน there are ใช้กับคำนามที่เป็นพหหูพจน์นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูตัวอย่างก่อนนั่นเองสมมติใบงานของครูปิ่นอยู่ในมือครูปิ่นและสิ่งที่ครูปิ่นจะบรรยายก็คือครูปิ่นบรรยายสมมติครูปิ่นบรรยาย3ประโยคยกตัวอย่างเช่นดูภาพนะคะถ้าที่ชั้นปิดบรรยายไม่ถูกนักเรียนก็บอกได้เลยนะ There is a roll of toilet paper on a toilet. Is that true or false?
1: True.
0: Where is the toilet paper? This one, right? ที่ชั้นบรรยายว่ามี

กระดาษชำระ1ม้วนอยู่บนโถสุขภัณฑ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องตามภาพไหมคะถูกต้อง number 2ทีช่วยเขียนว่า there are 2 bottles of shampoo on the shelf true or false มีแชมพูทั้งหมด2ขวดอยู่บนชั้นนะคะชั้นมี2ขวดทั้ง2ชั้นเลยนะคะจะชั้นบนหรือชั้นนี้ก็มี2ขวดนั่นเองค่ะต่อไป number 3 there is a bathtub next to the sink is it true or false there is a bathtub ก็คือมีอ่างอาบน้ำอยู่1อ่างนะคะอยู่ข้างๆกับซิงค์นะคะหรือว่าที่ล้างมือนั่นเองทีนี้นักเรียนอยากจะเขียนเหมือนกันแล้วเพิ่มเติมประโยคของตัวเองก็ได้หรือนักตั้งประโยคของตัวเองให้แตกต่างกับทีเชอร์ปิ่นไปเลยก็ได้นะคะนักเรียนมันอาจจะมีคำศัพท์ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในภาพนะคะเช่นคำว่าอะไรเอ่ยตัวนี้ what is it กระจกนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็คือ mirror นะคะนักเรียนก็สามารถบรรยายได้There is a mirror on หรือว่า above the sink above the sink มันอยู่เหนือซิงค์อย่างนี้ก็ได้ค่ะอยู่ที่การค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะบางทีในบทเรียนเนี่ยอาจจะให้อะไรเรามากกว่าที่ทีเชอร์บอกก็ได้ถูกต้องไหมในภาพนี้อาจจะไม่ใช่แชมพูไม่ใช่เฟเชียลโฟมอาจจะเป็นเพอร์ฟูมก็ได้อาจจะเป็นน้ำหอมก็ได้นะคะก็จะมีคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่มากมายเลยแม้แต่คำนี้วันนี้ที่เชื่อไม่ได้นำเสนอแต่เราก็เรียนไปแล้วนะคะพรมใช่ไหมภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยจำได้ไหม carpet that's right there is a carpet in front of the bathtub แบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่นักเรียนสะดวกที่จะเขียนบรรยายอะไรนั่นเองเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนก่อนประมาณ2นาทีให้2นาทีดูซิจะทำได้สักกี่ประโยคนะคะภายใน2นาที2 minutes

0: โอเค everyone ทำทราบโอเคเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวก่อนที่เราจะให้ตัวแทนนะคะอ่านประโยคที่ต่างจากทีเชอร์ปิ่นเราจะมาช่วยกันอ่าน3ประโยคนี้ด้วยกันก่อนนะคะโอเค the first one there is a row of very good นะคะ the next one Very good. The third one.
1: There is a
0: bathtub next to the sink. Okay. ทีนี้เราจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะสองคนนะคะอ่านประโยคที่เขาเขียนบรรยายที่แตกต่างจากของคุณครูปิ่นให้ฟังนะคะโอเค Everyone, welcome. Thank you.
2: There is a tube of toothpaste on the sink.
0: โอเค thank you บอกว่า there is a toothpaste a tube of toothpaste on the sink right ค่ะก็คือมียาสีฟันนะคะอยู่บนซิงค์นั่นเองโอเค clap your hand for thank you เก่งมาก good job wonderful thank you โอเค the next one okay, everyone please welcome burger clap your hand for burger ปปาย burger
3: There is a carpet in the front of a bathtub.
0: Okay, one more time, please.
3: There is a carpet in the front of a bathtub.
0: Okay, Burger บอกว่า there is a carpet in front of the bathtub. Very good. Clap your hand for him. Good job. นะคะก็คือมีพรมหนึ่งผืนอยู่ข้างหน้าอ่างอาบน้ำนั่นเองดีมากๆเลยนะคะคุณครูสังเกตนะคะว่าตอนที่ลงไปดูใบงานของเด็กเนี่ยเด็กๆก็จะใช้คำบุพบทที่แตกต่างกันออกไปบางคนถามว่าคำว่าระหว่างคืออะไรนะคะบางคนก็บรรยายว่า there is a sink between a toilet and a bathtub แบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะนำคำศัพท์ไหนมาใช้นะคะซึ่งสามารถย้อนดูในนักเรียนปลายทางสามารถย้อนดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะก็จะมีคำบุพบทที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยดีมากเลยนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้พูดถึงการใช้ there is กับ there are อีกครั้งหนึ่งนะคะในการบรรยายข้อมูลนั่นเองและวันนี้ก็มีเรื่องของหน่วยนะคะที่จะมาช่วยให้นักเรียนสามารถนับจำนวนคำศัพท์ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะให้มาบรรยายให้เป็นลักษณะของคำนามที่นับได้ขึ้นมานั่นเองนะคะ guys very goodOkay, I hope you enjoy our lesson. วันนี้คุณครูประทับใจนักเรียนมากเลยนะคะในการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนพยายามใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเก่งมากๆ Clap your hand for yourself. ปรบมือให้ตัวเองหน่อย Good job. Okay. หวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไป We are going to learn about what is it made of.มันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนนะคะรวมถึงบัตรคำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันโอเค I hope you happy today and I hope you practice English more and more every day right okay all right have a good one and see you next time
4: thank you the teacher
5: thank you teacher
0: Thank you everyone. See you next time. You can say bye-bye.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: พี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือ

0: จิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
3: โอ้เท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับตลอดระยะเวลาที่เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของกระบวนการอ่านไปจนถึงหลักการอ่านแบบต่างๆรวมถึงอะไรครับการอ่านตีความการอ่านแปลความมาจนถึงก็ยังเป็นเรื่องของการนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่2ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยเราได้มีการทำอะไรครับมีการวางแผนในกระบวนการการทำงานแล้วก็มีการนำเสนอในตัวของรูปแบบความคืบหน้าของงานที่เราต้องการจะเอามาให้ความรู้กับต้นทางของเราแล้วก็ปลายทางของเราเนี่ยว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งคุณครูเนี่ยได้มีการสอบถามความคืบหน้าของพวกเราไปถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าเออเราได้มีการไปถามจากผู้เชี่ยวชาญในบางกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็มีการให้ดูความเรียบร้อยของผลงานซึ่งบางกลุ่มก็ได้เอาตัวผลงานเนี่ยมาให้คุณครูเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบนอกเวลาแล้วทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการเตรียมตัวกับคุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลอย่างไรบ้างซึ่งก็อยากจะบอกนักเรียนปลายทางก่อนว่านักเรียนและคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถปรับวิธีการการนำเสนอให้เหมาะสมตามบริบทแล้วก็ตามสิ่งแวดล้อมของท่านได้นะครับฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องนำเสนอแบบนักเรียนต้นทางทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าการนำเสนอของต้นทางเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีองค์ประกอบแล้วก็เรามีสื่อในการช่วยเนี่ยก็จะทำ

0: ให้การนำเสนอนั้นเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นแต่ว่าย้ำว่านักเรียนปลายทางก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามความประสงค์แล้วก็ตามบริบทนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาว่าเรานั้นจะต้องทำอะไรบ้างเอาง่ายๆครับวันนี้เนื้อหาหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่านำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นอ่านจุดประสงค์พร้อมกันก่อนครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: พูดรายงานแล้วสอนผลงานพูดได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการพูดรายงานการสอนผลงานพูดได
0: ้แสดงว่าเนื้อหาหลักๆในชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องของการพูดรายงานซึ่งเราจะมีตัวในการพูดรายงานก็คือเป็นตัวสื่อถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับมีกิจกรรมอยากจะสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถตอบกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆหรือว่าตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวถามต้นทางก่อนครับจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกเราได้รู้อะไรบ้างครับไหนลองคุยกันสิเราได้เรียนรู้อะไรลูกได้มีการศึกษาเรื่องของหลักการพูดรายงานซึ่งถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถูกต้องไหมครับนอกจากเรื่องของการพูดรายงานแล้วมีเรื่องอะไรอีกครับคุณครูได้ให้ความรู้แล้วก็มีการนำเสนออะไรไปเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: มารยาทที่ใช้ในการพูดรายงานครับ
0: จะเป็นเรื่องมารยาทที่ใช้ในการพูดรายงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการพูดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของภาษากายและก็มารยาทที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอแล้วก็การพูดรายงานใช่ไหมครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมลูกมีไหมครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนักเรียนปลายทางแหละครับนักเรียนมีประเด็นใดๆที่เรายังจำได้ในครั้งที่ผ่านมาบ้างว่าจากการนำเสนอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้อะไรได้เหมือนประเด็นทางต้นทางหรือเปล่านะครับก็ลองตอบให้ผู้ที่ควบคุมปลายทางเนี่ยได้รับทราบด้วยนะครับทีนี้ต่อครับนักเรียนคิดว่าการพูดนำเสนอที่ดีควรมีอะไรบ้างครับร่วมกันอภิปรายนักเรียนลองอภิปรายกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบครูลองดูสิลองคุยกันก่อนอย่าลืมนะนักเรียนคิดว่าการพูดนำเสนอที่ดีควรมีอะไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางสามารถปรึกษาร่วมกันได้เลยนะครับว่าอย่างประเด็นนี้เรื่องของการพูดนำเสนอที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างนะครับลองคุยกันดูนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้มีนักเรียนต้นทางเนี่ยเตรียมคำตอบไว้ให้คุณครูแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางรอคิดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำตอบของต้นทางกับปลายทางเนี่ยจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับลองดูซิ

0: เอาละครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ให้เวลาในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวมีตัวแทนสักขอสัก3คนนะครับนักเรียนต้นทาง 3-4 คนได้เลยนะครับเป็นผู้ตอบนะครับถ้าคำตอบที่จะตอบซ้ำกันไม่เป็นไรนะครับเผื่อมีประเด็นเพิ่มเติมคนแรกเชิญครับ
1: มีเนื้อหาที่ถูกและชัดเจนค่ะ
0: ต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและชัดเจนเพราะถือว่าเป็นการอะไรครับกลั่นกรองจากคนในกลุ่มแล้วก็มีการไปสอบถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญมาแล้วใช่ไหมครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆต่อไปครับกลุ่มที่2ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับ
2: มารยาทในการพูดข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
0: มีมารยาทในการพูดข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบเนื้อหาแล้วพบว่ามีความถูกต้องชัดเจนนะครับยอดเยี่ยมมากๆต่อไปครับกลุ่มถัดมาครับ
3: ควรมีเอกสารเตรียมพร้อมค่ะ

0: ควรมีเอกสารที่เตรียมพร้อมเพื่อที่ทำให้อะไรครับกิจกรรมนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็นิทรรศการนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มครับทางด้านหลังครับลองดูซิว่าเราได้ประเด็นอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
1: 1. ผู้เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เป็นข้อชัดเจนตรงประเด็นครับ 2. มีอาจมีอุปกรณ์ในการประกอบพูดรายงานเช่นเอกสารรูปภาพแผนผังหรือแผนภูมิครับ 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดี 4. มีท่าทางประกอบการพูดที่เป็นธรรมชาติ 5. ใช้เวลาให้พอเหมาะถ้ามีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าต้องรู้จักรักษาเวลา 6. ควรหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพเพื่อให้เกียรติผู้ฟังครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มที่ไม่ได้ตอบก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวอาจจะถามในประเด็นต่อๆไปด้วยนะครับทีนี้ครับอย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบคุณครูมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนนะครับว่าการที่เราจะพูดรายงานได้นั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าเราหยิบตัวชิ้นงานออกมาแล้วพูดเลยแต่เราต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของปัจจัยรอบตัวต่างๆเช่นความถูกต้องของข้อมูลการรวบรวมข้อมูลแล้วก็อย่างที่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเรามีสื่อหรือสิ่งใดๆที่สามารถเอามาช่วยเร้าความสนใจเนี่ยก็จะทำให้นิทรรศการหรือสื่อสร้างสรรค์หรือสื่อให้ความรู้พวกนี้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับมีอีกหนึ่งข้อครับอันนี้สามารถตอบได้นะฮะหากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนเรียนจะมีวิธีการอย่างไรหากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเชิญตัวแทนกลุ่มแรกลองปรึกษาแล้วลองตอบดูนะครับมีกระซิบได้ยินว่าต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนอะไรอีกครับเราสามารถใส่อคติไปได้ไหมเรื่องนี้เราใส่อคติไปให้เพื่อนได้ไหมเราไม่ชอบเพื่อนเราประเมินให้เพื่อนตกงี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะเนื้อหาต้องชัดเจนมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนมีกลุ่มไหนอยากตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับลองตอบดูครับ
2: พูดตามความจริงค่ะแล้วก็ไม่ใส่อคติลงไปค่ะ
0: มีความคล้ายกับกลุ่มแรกคือพูดตามความจริงไม่ใส่อคตินะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมลูกเชิญครับ
3: เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะและดูสวยงามค่ะ
0: ต้องเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสวยงามยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็อันนี้หากนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ประเมินการพูดของเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรปลายทางลองตอบให้เป็นผู้ควบคุมได้ทราบนะครับว่าเราจะมีวิธีการพูดเนี่ยอย่างไรบ้างและถ้าเราต้องทำหน้าที่ในการประเมินการพูดของเพื่อนเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้การประเมินในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะปรึกษาแล้วก็ส่งคำตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่นะครับวันนี้ครับขออนุญาตทบทวนเรื่องของการพูดรายงานจำได้ใช่ไหมครับว่าการพูดรายงานเนี่ยเป็นเนื้อหาอย่างหนึ่งที่เป็นการบอกเล่าชี้แจงแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งต่อความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับหลักการพูดรายงานเนี่ยข้อแรกเราทำอะไรครับนักเรียนต้นทางปลายทางข้อ1ครับ
4: เตรียมเอกสารประกอบการรายงานให้พร้อม
0: เราต้องเตรียมเอกสารการประกอบการรายงานให้พร้อมข้อ2ครับ
4: ก็ทำการผู้ฟังและการตัวเองและเรื่องรายงาน
0: คือเราก็แนะนำตัวก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนข้อ3ครับ
4: รายงานเรื่องราวสำหรับเนื้อหาระดับขั้นตอนหรือระดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องและต่อเนื่อง
0: ก็นำเสนอตามประเด็นตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองนะครับต่อมาครับมีอะไรบ้างครับข้อ4ครับ
4: ใช้ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่ายสุภาพด้วยเสียงดังกล่อมกวนหนักแน่นแสดงความมั่นใจ
0: เพราะว่าการเตรียมตัวมาดีนั้นเราจะไม่พูดแบบอ้อมแอมเราจะพูดแบบชัดเจนตรงตามประเด็นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับ
4: เสนอข้อมูลตัวเองและยกหลักฐานมาต่อการพูดอย่างพอเพียงไม่ง่ายหรือไม่เคยไป
0: กรณีถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ใดๆที่จำเป็นจะต้องมีการหยิบหลักฐานขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องจ จำเป็นจะต้องมีหลักฐานมาประกอบเพื่อหลักฐานนั้นจะช่วยส่งให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นกรณีท่านนักเรียนต้องทำงานในเชิงที่เป็นเรื่องเปราะบางหรือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยการเตรียมหลักฐานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำเรื่องที่ไกลตัวเราเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกทักษะให้เราเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบได้นะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นต่อไปกันเลยครับประเด็นต่อไปคือเรื่องอะไรครับข้อ6ครับในประการนี้เขาต้องการจะบอกว่าไม่ได้ให้เราหยิบต่างประเทศมาใช้เลยไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหยิบมาใช้แล้วคำศัพท์นั้นไม่เป็นที่นิยมหรือไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะทางเราควรหยิบไหมครับเราไม่ควรหยิบเพราะว่าการหยิบมาเนี่ยถ้าเกิดคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนในตัวข้อมูลได้ฉะนั้นไม่ผิดที่จะไม่หยิบมาแต่ว่าการหยิบมาเนี่ยควรจะหยิบมาใช้กรณีถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เท่านั้นนะครับข้อต่อมาครับข้อ7ครับเป็นยังไงครับ
4: พูดเพื่อใกล้ชัดเจนพิจารณาเพียงความหมายรวมทั้งการพูดเป็นวาจาออกเสียงในยุคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
0: เพราะว่าคำบางคำมีเสียงที่ใกล้กันบางครั้งรอเรือรอลิงก็มีความใกล้เคียงกันถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ตรงได้บางครั้งการสื่อสารเราก็อาจจะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับประเด็นนี้สำคัญไหมลูกสำคัญอย่างยิ่งต่อมาครับข้อปฏิบัติในการพูดรายงานข้อที่1ครับข้อ2ครับ
4: ถ้ามีอุปกรณ์ในการประกอบการพูดรายงานเช่นเอกสารรูปภาพแผนผังแผนภูมิ
0: ข้อต่อมาครับข้อ3
4: มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดี
0: ถ้าเช่นนั้นคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสรุปให้ฟังในหน้านี้ว่าการจะพูดรายงาน1เราต้องมีการเตรียมเนื้อหาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วและเอาเนื้อหาเหล่านั้นมาจัดเรียงเป็นประการประการไปและถ้าเรามีสื่อในการประกอบการสอนหรือว่าประกอบการนำเสนอนั้นก็จะยังทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทำให้เป็นการเร้าความสนใจในเรื่องนั้นๆมากขึ้นรวมถึงคนที่นำเสนอต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเช่นตัวอย่างนักเรียนทำเรื่องขนมไทยนักเรียนต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนักเรียนทำเรื่องแผ่นดินไหวนักเรียนต้องเข้าใจความแตกต่างของข้อมูลอย่างดีแล้วฉะนั้นต้องรู้อย่างชัดเจนอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อไปครับมีอะไรต่อครับข้อที่4ครับข้อที่5ครับ
4: ใช้เวลาให้เหมาะสมถ้ามีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าก็คือการรักษาเวลา
0: ข้อต่อมาครับ
4: ควรเลี่ยงเรื่องภาษาที่ไม่สุภาพเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง
0: กระบวนการนำเสนอถ้าเรามีการใส่ลีลาท่าทางเข้าไปแบบพอเหมาะพอดีก็จะทำให้กระบวนการพูดรายงานหรือนำเสนอในครั้งนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าเรายืนแข็งทื่อแบบนี้ตลอดการนำเสนอการนำเสนอน่าสนใจไหมครับไม่น่าสนใจฉะนั้นการใช้ภาษากายเช่นการใช้มือการใช้ตาการใช้ร่างกายก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการพูดนั้นดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมต่อการใช้ภาษานั่นเองนะครับต่อมาครับเรื่องของมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นดูน่าสนใจมากขึ้นหลักในการพูดแล้วก็มารยาทในการพูดมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับพร้อมกันเลยครับ
4: ใช่ค่ะที่สุภาพเหมาะสมกับการรักษาและเพื่อคุณ
0: สองครับ

0: ข้อ3ครับ
1: นับจากเวลาในการพูดตามที่กำหนด
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมารยาทที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้เป็นนะครับต่อมาครับข้อ4ครับ
1: มีอุปัยภาพที่ยืนนั่งอย่างสำรวม
0: ส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอเนี่ยเรามักจะยืนเป็นหลักใช่ไหมครับการที่เรายืนเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมตัวมากรณีถ้าเรายืนนานๆเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆเลยครับที่เราจะต้องยืนแช่อยู่จุดเดียวจำในครั้งที่ผ่านมาได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าถ้าเรายืนแช่อยู่จุดเดียวและเป็นระยะเวลานานนั่นเองว่าน่าเบื่อไหม
2: น่
0: าเบื่อแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราพูดอยู่คนเดียวคนที่มาฟังเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยนั่นเองคิดว่ามันน่าเบื่อไหมน่าเบื่อฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีไหวพริบและต้องเป็นเหมือนดังที่คุณครูเดินไปเดินมาแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองตอบสิครับฉะนั้นแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอบแต่อย่างน้อยเราได้มีการฝึกกระบวนการคิดว่าเราจะตอบอย่างไรนี่ก็ถือว่านักเรียนที่ต้องทำหน้าที่เป็นคนนำเสนอเนี่ยจะต้องมีทักษะแล้วก็ไหวพริบเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ผลงานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นข้อที่5สำคัญมากเลยครับทำอะไรครับบางครั้งเนี่ยการนำเอาเรื่องส่วนตัวของตนเองมาพูดแล้วก็ของคนอื่นมาพูดเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ไม่ควรที่จะพูดนะครับเราพูดกันตามแค่เนื้อหาตามหลักวิชาการเท่านั้นนะครับทีนี้ครับจากที่คุณครูได้มีการสอบถามความพร้อมไปในครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนแล้วก็วันนี้ต้นชั่วโมงคุณครูก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะครับวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเดี๋ยววันนี้นักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็จะได้นำเสนอตัวอย่างซึ่งจะเป็นการเปิดโลกนิทรรศการในครั้งต่อไปให้นักเรียนต้นทางได้เห็นวันนี้ครับทำอะไรบ้างนักเรียนเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานเสมือนจริงย้ำว่าวันนี้เป็นผลงานอะไรครับผลงานเสมือนจริงฉะนั้นยังไม่ใช่ผลงานที่เป็นแบบฉบับ 100% แต่วันนี้จะให้เห็นความคืบหน้าของนักเรียนต้นทางของเราว่านักเรียนต้นทางของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างทีนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่จะต้องนำเสนอในวันนี้ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับและในขณะเดียวกันวันนี้3กลุ่มแรกทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอใช่ไหมครับ3กลุ่มหลังก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินซึ่งมีใบงานในการประเมินไว้ให้เรียบร้อยอันนี้คือหน้าตาของแบบประเมินนะครับเราดูประเด็นอะไรบ้างครับประเด็นที่1คือการนำเสนอครับประเด็นที่2คือการลำดับเนื้อหาครับและประเด็นที่3การใช้ภาษาครับและข้อที่4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอีกประเด็นหนึ่งว่านักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถที่จะบอกได้หรือไม่อันนี้คือหน้าตาเกณฑ์การประเมินแบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางช่วยกันดูก่อนนะครับประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับข้อที่1คือการนำเสนอข้อที่2ครับข้อ3ครับและข้อ4ครับขออนุญาตก่อนที่เราจะเตรียมนำเสนอขออนุญาตให้ความรู้สักหน่อยหนึ่งนะครับข้อที่1การนำเสนอนะครับในฐานะที่3กลุ่มหลังเป็นผู้ประเมินแล้วก็3กลุ่มหน้าก็ฟังไว้ด้วยนักเรียนปลายทางก็ฟังไว้ด้วยนะครับประเด็นเรื่องการนำเสนอเราประเมินโดยการดูว่าเพื่อนของเรานั้นนำเสนออย่างไรยืนอยู่ที่เดียวหรือไม่แต่กรณีถ้าเป็นการนำเสนอแบบกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มจำเป็นจะต้องยืนอย่างที่เดียวเนี่ยอาจจะไม่ต้องมูฟเมนต์ก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเดินก็ได้อาจจะเป็นการยืนอยู่ที่แต่ว่าดูภาษากายของเราว่าเพื่อนมีภาษากายอย่างไรบ้างฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่เพียงพอไหมสามารถเดินได้ไหมอันนี้ฝากผู้ประเมินด้วยนะครับข้อที่2คือประเด็นเรื่องของการลำดับเนื้อหาลองฟังดูว่าวันนี้ตัวแทน3กลุ่มข้างหน้าเนี่ยพูดถูกต้องตามลำดับเนื้อหาหรือไม่มีการหยิบโยกเนื้อหาอื่นขึ้นมาพูดก่อนหรือไม่ถ้ามีการหยิบโยกเนื้อหาเนี่ยเราต้องมาเขียนในข้อสังเกตส่วนสิ่งใดที่เป็นจุดเด่นก็ให้ไปใส่ตรงจุดเด่นฉะนั้นวันนี้คนที่ทำหน้าที่ประเมินต้องหา2ประการคือเรื่องอะไรครับจุดเด่นข้อเสนอแล้วขอโทษครับจุดเด่นข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะถ้าเราเห็นข้อสังเกตเช่นบอกว่า เพื่อนพูดคำว่าบ่อยก็อาจจะบอกว่าข้อเสนอเนี่ยควรให้เพื่อนปรับเรื่องของคำว่าลดลงบ้างเพื่อที่จะทำให้บุคลิกภาพนั้นดูน่าเชื่อถือดูมีความสง่างามมากขึ้นต่อไปครับการใช้ภาษาลองดูว่าเพื่อนเราใช้ภาษาอย่างไรถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่มีการใช้ศัพท์วัยรุ่นเข้ามามากเกินหรือไม่นะอันนี้ฝากผู้ประเมินดูด้วยนะว่าเราพิจารณาอย่างไรข้อที่4จำได้ไหมครับว่าคุณครูบอกไว้ว่าเป็นประเด็นท้าทายมากคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลองดูซิว่าเพื่อนของเราทั้ง3กลุ่มเนี่ยได้มีการพูดเนื้อหาโดยการโยงไปให้กับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม1และกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3นะครับเตรียมตัวนำเสนอนะครับเดี๋ยวให้เรียงตามลำดับไปเลยเนาะแล้วก็กลุ่ม1นำเสนอกลุ่มนี้เป็นคนประเมินกลุ่ม2นำเสนอกลุ่มนี้ก็เป็นคนประเมินกลุ่มนี้นำเสนอแล้วก็กลุ่มนี้เป็นผู้ประเมินตามลำดับนะครับพร้อมไหมครับนักเรียนต้นทางครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมตัวสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกับการนำเสนอแบบเสมือนจริงของนักเรียนต้นทาง3กลุ่มแรกกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองนำเสนอเสมือนจริงในวันนี้ก่อนว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่การเปิดโลกนิทรรศการนะครับตอนนี้ตัวแทนกลุ่มแรกทั้งหมดพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียบมือให้กับการนำเสนอในกลุ่มแรกครับเชิญด้านหน้าได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลงไปด้านก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอเชิญครับส่งมากี่คนครับวันนี้ส่งมา3คนนะครับอ่ะเชิญครับ
1: นิทรรศการปลูกปัญญาเรื่องโควิด19ค่ะจะทำโดยกลุ่ม1
2: หัวข้องานนำเสนอของพวกเราก็จะมีที่มาของโควิดวัตถุประสงค์อาการวิธีป้องกันตัวสรุปถามตอบค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิดเป็นโรคติดเชื้อเกิดจากไวรัสซึ่งเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีนปลายปี2562และแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่โควิด19ยังคงอยู่และมีหลากหลายพันธุ์อยู่เป็นระยะทำให้ยังพบผู้ป่วยได้หลากหลายพื้นที่ค่ะ
1: วัตถุประสงค์นะคะ 1. รู้จักการป้องกันตัวจากโควิด19ค่ะ 2. ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของโควิด19ค่ะ 3. ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนค่ะ 4. ลดการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะอาการนะคะ 1. มีไข้ค่ะ 2. ไอแห้ง 3. เหนื่อยหอบ 4. เจ็บคอค่ะ 5. ปวดกล้ามเนื้อหรือตัวค่ะ 6. อ่อนเพลียค่ะ 7. คัดจมูกหรือมีน้ำมูกค่ะ8ปวดศีรษะค่ะ
2: วิธีป้องกันตัวนะคะ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือเป็นประจำ 3. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและอากาศไม่ถ่ายเท 5. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสเป็นประจำ 6. ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ
3: แล้วก็เสี่ยงบางครั้งคนที่ใส่แว่นอาจจะยังไม่ค่อยแบบ
1: สรุปนะคะโควิด19เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา1ค่ะสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มระบาดในปลายปี2019ค่ะโดยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ค่ะซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะและแพร่กระจายสู่คนค่ะเข้าสู่ช่วง
2: ถามตอบค่ะ
1: โควิด19เริ่มระบาดเมื่อปีไหนคะ
2: มีใครรู้ไหมคะ
1: เรียนตอบค่ะ
4: 2019ค่ะ
1: เฉลยนะคะปี2019ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เพื่อนเราได้นำเสนอในเรื่องของโรคโควิด -19 ใช่ไหมครับทีนี้อยากจะเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งครับว่าอย่างโรคโควิด -19 เนี่ยเราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตอบเพิ่มเติมเลยก็ได้ครับอย่างโรคเนี้ยลองดู
2: เป็นการป้องกันตัวค่ะ
0: เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้นี้ทราบว่าในเนื้อหาเนี่ยมีการบอกถึงลักษณะอาการแล้วก็การป้องกันตัวใช่ไหมครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างทีนี้ในฐานะที่เป็นคนทำเรื่องนี้ครับตอนนั้นที่คิดมีแรงบันดาลใจใดๆครับถึงอยากทำเรื่องนี้ครับ
1: เพราะตอนนี้โรคโควิด-19 กำลังเริ่มระบาดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อในช่วงนี้ สถานการณ์เรื่องของโรคโควิด-19 เริ่มที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้มาให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นนั่นเองว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับกลุ่ม2ได้เตรียมตัวไว้นะครับทีนี้ครับเพื่อนๆได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ชื่นชมนักเรียนกลุ่มแรกว่านำเสนอได้อย่างชัดเจนดีแม้ว่าจะมีบางประการเนี่ยอาจจะต้องมีข้อสังเกตบ้างทีนี้คุณครูจะยังไม่เป็นผู้ให้ข้อจุดเด่นไม่ให้ข้อสังเกตไม่ให้ข้อเสนอแนะแต่จะให้กลุ่มนี้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับเชิญครับ
5: พวกหนูมาจากกลุ่ม6ค่ะนี้จะมาประเมินกลุ่ม1เรื่องโควิด19หัวข้อเรื่องการนำเสนอนะคะจุดเด่นของเพื่อนคือในตัวสไลด์มีความสวยงามและแบ่งเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและสวยงามค
0: ่
5: ะ
0: ตัวสไลด์ก็จะมีความสวยงามแล้วก็สามารถแบ่งสัดส่วนสีสันเนื้อหาข้อมูลได้ถูกต้องใช่ไหมครับต่อไปเลยครับ
5: ข้อสังเกตในการนำเสนอนะคะมีการพูดติดๆขัดๆและไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะและน้ำเสียงในการพูดก็ไม่ค่อยน่าสนใจค่ะ
0: อาจจะมีช่วงที่ติดขัดทำให้งานนั้นดูขาดความน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพื่อนๆเนี่ยได้วิพากษ์แบบตรงไปตรงมานั้นเราต้องไม่โกรธกันนะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ใส่อคติลงไปแต่ว่าอันนี้เราวิพากษ์กันตามเนื้องานอ่ะต่อไปครับประเด็นต่อไปเลยครับ
5: ข้อเสนอแนะในการนำเสนอนะคะให้พูดซ้อมพูดแล้วก็พูดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีน้ำเสียงที่น่าสนใจกว่านี้ค่ะ
0: ครับต่อไปครับ
5: หัวข้อที่2นะคะการลำดับเนื้อหาจุดเด่นคือมีการเรียงข้อความในการพูดได้อย่างชัดเจนและถูกต้องค่ะ
0: ครับ
5: หัวข้อที่3นะคะการใช้ภาษามีการพูดได้อย่างชัดเจนค่ะข้อสังเกตนะคะมีการใช้น้ำเสียงที่ไม่ค่อยน่าสนใจและเพื่อนที่พูดคนแรกนะคะก็มีการพูดติดขัดๆค่ะข้อเสนอแนะก็คือให้พูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจกว่านี้หัวข้อเรื่องที่4นะคะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหัวข้อที่4นะคะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสามารถนำไปใช้สามารถนำไปปฏิบัติในการป้องกันเมื่อมีภัยเกิดขึ้นและรู้ในการป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องค
0: ่
5: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็น่าชื่นใจมากเลยนะครับว่าเพื่อนของเรานั้นมีการประเมินที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยได้มีการประเมินเรื่องของระดับการใช้ภาษาว่าการใช้ภาษานั้นให้มีความน่าสนใจเพราะว่าเพื่อนนั้นมีการแบ่งบอกว่าเพื่อนคนที่ยืนนำเสนอในฝั่งนี้ใช่ไหมครับบอกว่าอาจจะใช้เสียงที่เบาไปสักหน่อยแต่ว่าพอฝั่งนี้เนี่ยกระบวนการพูดก็จะมีความลื่นไหลมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกกันได้ฉะนั้นก็อย่างที่เพื่อนบอกไปว่าให้เรามีการไปทบทวนในวันนี้เพื่อฝึกพูดบ่อยๆจะทำให้การพูดของเรานั้นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้ถือโทรศัพท์พูดแล้วแต่ว่าเราจะพูดจากอะไรครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีจอนำเสนอเนี่ยให้ดูด้านหลังแม้กระทั่งโรงเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนำเสนองานขึ้นจอถ้านักเรียนมีวิธีการนำเสนอผลงานแบบไหนเนี่ยที่สามารถประยุกต์แล้วเรามองว่านำเสนอผลงานชิ้นนี้ได้ก็สามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแรกแล้วก็ผู้ประเมินด้วยครับยอดเยี่ยมเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเชิญพบกับกลุ่มที่2เรื่องของขนมไทยขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญด้านบนได้เลยครับ
3: เต็มที่นะดูได้เชิญค่ะข้างบนเลยค่ะ
6: สวัสดีครับ พวกเรามาจากกลุ่ม2ครับ
7: สมาชิกนะคะเด็กชายธนภัททิพย์เที่ยงแท้เด็กชายนุณภัทรงิ้วงามเด็กชายประภาวินพุ่มพวงเด็กหญิงยศวดีสุขพวงและเด็กหญิงสุชาดากุลประเสริฐค่ะ
3: ทำได้ดีมากแม่จะหลุดคำนะครับ
7: ขนมไทยค่ะความหมายของขนมไทยค่ะความสำคัญของขนมไทยและขนมไทยสี่ภาคค่ะ
6: ความหมายของขนมไทยนะครับขนมไทยขนมไทยคือขนมหวานของไทยมีมาตั้งแต่โบราณครับและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับความสำคัญของขนมไทยนะครับขนมไทยถูกนำไปใช้ในงานบุญรวมถึงประเพณีต่างๆหรือเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยครับและยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยครับ
7: วันนี้นะคะพวกหนูได้นำขนมไทยทั้ง4ภาคค่ะภาคแรกก็คือภาคเหนือค่ะภาคที่2ภาคอีสานค่ะและตามมาด้วยภาคกลางและภาคใต้ค่ะขนมไทยภาคเหนือนะคะยกย่องเช่นขนมจ๊อกขนมเทียนขนมอาหะวาขนมนุกงาเป็นต้นค่ะ
6: ขนมไทยภาคอีสานนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นข้าวจี่ข้าวเหนียวนึ่งจิ้มน้ำผึ้งข้าวประดับดินขนมปาดแล้วก็ขนมหมกครับ
3: เด่นมากเลยคือเรื่องสื่อมีแบบสีสัน
6: ขนมไทยภาคกลางนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นขนมถ้วยฟูขนมเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นลูกชุบข้าวตังครับโดยที่มีรูปภาพประกอบดังนี้
7: ขนมภาคใต้นะคะประกอบไปด้วยขนมหน้าไข่ขนมลาเป็นต้นค่ะจะเป็นช่วงถามและช่วงตอบนะคะ
6: มีใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมครับ
7: คำถามก็คือขนมชั้นอยู่ในภาคใดของประเทศไทย
6: คำตอบนะครับภาคกลางถูกต้องครับการนำเสนอจบไว้เพียงครับขอบคุณครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2เรื่องของขนมไทยด้วยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็คงจะเห็นแล้วว่านักเรียนต้นทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่2แล้วนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีการตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับจากที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเตรียมข้อมูลมาค่อนข้างดีไม่แพ้กับกลุ่มแรกเลยนะครับทีนี้มีนักเรียนต้นทางคนใดอยากถามเพิ่มเติมไหมครับมีนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคนที่จะพิพากษ์รอสักครู่นะครับ
8: มีการทำขนมไทยแต่ละภาคยังไงครับ
0: เดี๋ยวเรียงคำถามให้เพื่อนจะสื่อประมาณว่าขนมไทยแต่ละภาคเนี่ยมีขั้นตอนหรือมีวิธีการทำเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างอ่ะ
7: ก็จะมีวิธีทำที่ต่างกันนะคะเช่นการอบการทอดการนึ่งค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับเชิญผู้วิพากษ์ได้เป็นคนวิพากษ์ให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
9: กลุ่มที่นำเสนอกลุ่ม2เรื่องขนมไทยครับ
0: ครับ
9: 1การนำเสนอจุดเด่นของการนำเสนอคือสไลด์น่าสนใจนำเสนอได้ดีตรงกับประเด็นครับข้อสังเกตในการนำเสนอมีการพูดที่ยังติดขัดเล็กน้อยครับเสนอแนะไม่มีครับการเรียงลำดับของเนื้อหาจุดเด่นของการเรียงลำดับของเนื้อหาบอกข้อมูลได้ครบถ้วนน่าสนใจเรียงลำดับได้

ถูกต้องครับข้อสังเกตในการลำดับเนื้อหาไม่มีการขั้นตอนในการทำให้ชัดเจนพอครับข้อเสนอเนี่ยไม่มีครับการใช้ภาษาจุดเด่นมีการใช้นำเสียงที่น่าสนใจครับข้อสังเกตไม่มีครับข้อเสนอเนี่ยไม่มีครับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่น

0: ่เป็นผู้พิพากษาด้วยครับ
1: เชิญลงไปที่กลุ่มได้เลยครับทราบมาว่าตอนนี้กลุ่มที่3ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับยังไม่เสร็จกระบวนการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ผู้ที่เป็นตัวแทนได้พูดถึงข้อเสนอแนะสักหน่อยหนึ่งครับ
2: พร้อมสำหรับการนำเสนอค
1: ่
2: ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยนะครับครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนครับประโยชน์ของการพูดรายงานจากสถานการณ์สมมุติในวันนี้เนี่ย เราฝึกทักษะอะไรครับเราได้ฝึกทักษะอะไรครับเราได้ฝึกการพูดไหมฝึกการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าฝึกไหมฝึกการเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้วิจารณ์ด้วยไหมเราได้มีการประเมินเพื่อนเราได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงไม่มีอคติก็แต่ละกลุ่มนั้นทำได้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าในครั้งต่อไปนะครับการนำเสนอก็จะมีความเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวมากขึ้นมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับมีอยู่คำหนึ่งที่หมายถึงผู้ฟ้อนรำคิดว่าเป็นนาตะหรือนาตะครับใครคิดว่าเป็นฝั่งซ้ายยกมือมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะถูกก็ได้นะเอามือฝั่งขวายกมือครับเยอะเลยนะครับเอามือลงครับปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งไหนครับฝั่งนี้ยกมือครับปลายทางฝั่งสีเขียวฝั่งสีม่วงยกมือครับอาจจะมีประปรายกันไปนะครับก็ให้คุณครูปลายทางดูนะครับและที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับนาตะหรือนาฏหรือนาตะนะครับแปลว่านางละครนางฟ้อนรำใช้ประกอบกับคำอื่นหมายความว่าหญิงสาวสวยเช่นนางนาฏนุชนาฏเป็นต้นอันนี้ก็คือขอขอบคุณนักแสดงในภาพนะครับตอนครั้งที่มีงานเทศกาลเที่ยวพิมายจังหวัดนครราชสีมาคุณครูก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมแล้วก็เก็บภาพความสวยงามมาอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของนาฏหรือนาตะนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1ในครั้งต่อไปเราจะเจอกันแบบฉบับจริงแล้วนะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมคือใบงานที่18ถึง19ใบความรู้ที่18ถึง19และ PowerPoint เรื่องเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1นะครับเฉพาะใบงานกับใบความรู้จะเป็น1ถึง2นะครับส่วน PowerPoint เนี่ยเป็นเปิดโลกนิทรรศการครั้งที่1สำหรับการนำเสนอในชั่วโมงนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคงจะได้เอาทักษะดีๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีกระบวนการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูก
2: สังฆทาน
1: เรื่องสังฆทานนะครับเราเรียนเป็นครั้งที่1 นะครับเราเรียนเป็นครั้งที่1แน่นอนครับต่อไปก็จะมีครั้งที่2และ3นะครับนักเรียนครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับนักเรียนจะต้องบอกความเป็นมาของสังฆทานได้นะครับเลือกสังฆทานโดยเราคำนึงถึงสุขภาพและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือเลือกสังฆทานโดยคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์และเห็นคุณค่าของการถวายสังฆทานเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปเอาละครับก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูมีภาพมาให้นักเรียนชมนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นกิจกรรมใดครับ
2: ถวายสังฆทาน
1: ถวายสังฆทานไหนใครเคยไปถวายสังฆทานบ้างยกมือสิลูกเอ้าไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิว่าไปถวายที่ไหนวัดไหนไปกับใครครับอักเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ก่อนเลยครับ
3: ไปถวายที่วัดบ้านห้วยมงคลค่ะ
1: ไปกับใครครับลูก
3: ไปกับพ่อแล้วก็แม่ค่ะ
1: แล้วหนูได้สังเกตไหมว่าสังฆทานของหนูเป็นลักษณะอย่างไร
3: มีทั้งของใช้แล้วก็ของกินค่ะ
1: ของใช้และของกินนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาเมื่อกี้เห็นกลุ่ม2ยกมือด้วยนะครับ
4: จำชื่อวัดไม่ได้ครับ
1: แต่หนูไปกับใครอ่ะลูก
4: ไปกับพ่อแม่ครับ
1: ไปกับพ่อกับแม่นะครับแล้วสังฆทานมีอะไรบ้างที่วันนั้น
4: มีของกินแบบพวกแบบอาหารกระป๋องครับ
1: ครับ
4: ตามครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มที่3ครับ
5: เคยไปวัดพุทธชัยโยครับ
1: วัดพุทธชัยโยไปกับใครครับลูก
5: ไปกับพ่อแล้วก็แม่ครับ
1: แล้วสังฆทานที่นำไปถวายเป็นลักษณะอย่างไรครับ
5: มีทั้งของกินของใช้ครับ
1: อ๋ออ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
6: ไปวัดที่หัวหินค่ะไปกับพ่อกับแม่ค่ะ
1: แล้วสังฆทานที่นำไปถวายเป็นอย่างไรครับ
6: เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ของใช้แล้วก็ยาค่ะ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้นะครับหลายคนเลยเคยไปถวายสังฆทานแล้วนักเรียนรู้จักที่มาของการถวายสังฆทานไหมครับคิดว่ามีมานานตั้งแต่สมัยไหนสุโขทัยสมัยไหนลูกอยุธยาสมัยไหนมีเพื่อนบอกมาเมื่อกี้แว่วๆว่าสมัยไหนนะสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสมัยพุทธกาลนะครับทีนี้ครูมีความเป็นมาเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านแต่วันนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงครูจะให้อ่านในใจแล้วลองสรุปสิ่งที่อ่านนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนี่คือความเป็นมาของการถวายสังฆทานอ่ะ ให้เวลานักเรียนอ่านในใจครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนอ่านแล้วเรียบร้อยครูขอตัวแทนสรุปเนื้อหาให้เพื่อนฟังหน่อยครับกลุ่ม2ยืนขึ้นเลยครับ
1: การถวายสังฆทานในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นะครับครั้งนั้นประทับอยู่ณวัดนิโคทารามกรุงกบิลพัสดุ์พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เกิดศรัทธาแรงกล้าทรงทอจีวรด้วยพระองค์เองเพื่อ นำมาถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิเสธจะรับถวายจีวรดังกล่าวโดยได้ตัดกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้นำผ้าดังกล่าวไปถวายแก่กองกลางคณะสงฆ์เพราะทรงเห็นว่าการถวายผ้าเป็นสังฆทานที่จะได้อานิสงส์มากกว่าครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเราจะเห็นได้ว่าการถวายสังฆทานมีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากที่พระพุทธเจ้าเป็นไงครับเห็นว่าการถวายเนี่ยถ้าถวายแบบไม่เจาะจงน่าจะเป็นไงก่อนลูกให้อานิสงส์มากกว่าแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าอานิสงส์ของการถวายสังฆทานเนี่ยคืออะไรลองตอบเลยครับ
2: เพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้สืบสานพระพุทธศาสนา
0: เพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้สืบสานพระพุทธศาสนาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะการถวายสังฆทานเนี่ยเพื่อบำรุงพระสงฆ์เช่นกันนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยสืบทอดพระพุทธศาสนาทีนี้ครับเรามาดูอานิสงส์ของการถวายสังฆทานเช่นเดิมครับครูจะให้นักเรียนอ่าน2สไลด์นี้และลองสรุปนะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับอ่านในใจนะครับและลองสรุปให้คุณครูปลายทางฟังนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสรุปอานิสงส์ของการถวายสังฆทานแล้วเรียบร้อยขอตัวแทนหน่อยครับนำเสนอให้เพื่อนฟัง
1: ที่ผมสรุปได้มานะครับดังนี้สังฆทานเป็นทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่เจาะจงที่จะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่หมู่คณะมากกว่าส่วนบุคคลมองในระยะยาวถ้าปรารถนาให้พระศาสนานั้นมั่นคงของมวลมนุษย์ต่อไปต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหมู่คณะสงฆ์ไม่ใช่จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือทำไมครับการถวายสังฆทานเราจะต้องเจาะจงพระไหมเราจะต้องเจาะจงพระไหมลูกไม่การถวายสังฆทานคือการที่ถวายโดยไม่เจาะจงนะครับเพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาจะสืบต่อไปนั้นเป็นเรื่องของอะไรลูกเรื่องของคนคนเดียวไหมไม่แต่เป็นเรื่องของใครครับพระสงฆ์หมู่คณะสงฆ์ส่วนรวมนะครับดังนั้นเมื่อถวายสังฆทานจึงไม่จำเป็นต้องเจาะจงถวายพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะครับเราทำไมครับสามารถถวายได้รูปหรือรูปใดก็ได้โดยไม่เจาะจงนะครับเพราะการถวายสังฆทานนี้เป็นการถวายให้ความสำคัญกับหมู่คณะสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่องค์เดียวนะครับเอาละครับทีนี้นะครับทุกคนเนี่ยบอกครูว่าเคยไปถวายสังฆทานเคยไปวัดอ่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมในวันนี้ชื่อว่าเกม Do หรือ Dance นะครับโดยที่นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อเล่นเกมDo หรือ Don't นะครับเกี่ยวกับการถวายสังฆทานว่านักเรียนเนี่ยไปถวายมาเนี่ยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการถวายสังฆทานให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าทำได้หรือไม่หรือควรทำหรือไม่ควรทำหรือผิดหรือถูกนะครับถ้าสามารถทำได้ควรทำหรือถูกต้องแล้วให้ตอบ do โดยชูป้ายเครื่องหมายถูกไหนนะยกขึ้นมายกขึ้นมาลูกให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นมือลงนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าทำไม่ได้ไม่ควรทำหรือผิดเนี่ยให้ชูป้ายโดนก็คือเครื่องหมายกากบาทนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังวางไม้ไว้ที่โต๊ะวางไม้ไว้ที่โต๊ะเตรียมความพร้อมครับพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกสังฆทานต้องเป็นถังสีเหลืองเท่านั้นถูกหรือผิดถูกไหมอ่ะ

0: ถูกหรือผิดส่วนใหญ่ตอบว่าผิดทำไมถึงตอบว่าผิดตัวแทนอ่ะ
1: มันสามารถใช้ได้หลากหลายสีค่ะอย่างเช่นสีขาวค่ะ
0: ใช้ได้หลากหลายสีอย่างเช่นสีขาวอ่ะนั่งลงประมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมเพื่อนบอกว่าใช้ได้หลายสีเช่นสีขาวมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ได้ล่ะเพื่อนตอบมาก็มีส่วนถูกเนาะเกี่ยวกับสีไหมนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับสีไหม
2: ไม
0: ่ขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับอะไรลูกกลุ่ม4ยกมืออ่ะขึ้นอยู่กับอะไรครับ
3: ขึ้นอยู่ต้องเป็นสีสุภาพค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับที่ต้องเป็นสีสุภาพอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนที่สำคัญเวลาถวายอะไรต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจภาพต้องขึ้นอยู่กับความอะไรความเหมาะสมขึ้นอยู่กับอะไรลูกความศรัทธาขึ้นอยู่กับประโยชน์ด้วยนะครับที่นักเรียนตอบก็ถูกแล้วนะครับคืออย่างที่นักเรียนตอบสีไหนก็ได้แต่ก็ควรจะเลือกเป็นสีสุภาพก็ถูกนะครับเกิดจากความศรัทธาก็ใช่เกิดจากใช่ไหมครับการอยากทำก็ใช่แต่ที่สำคัญครับที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองเนี่ยเพราะเราเน้นว่าสามารถใช้งานได้คือสีไหนก็ได้แต่สามารถใส่น้ำได้ก็พอแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เราเคยชินไงครับว่าถ้าเกี่ยวกับพระต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองสีขาวใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเป็นสีแดงได้ไหมได้นะครับดังนั้นถังสังฆทานไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองเสมอไปสีอื่นก็ได้นะครับอยู่ที่ประโยชน์ของการใช้งานนะครับต่อมาข้อที่2ควรจัดสังฆทานเองเพื่อคุณภาพของสิ่งของถูกไหมถูกไหมเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยคำตอบคือถูกนะครับเพราะหลายครั้งเราอาจจะเคยเห็นข่าวใช่ป่ะว่าทำไมครับสังฆทานเป็นไงสังฆทานใช่ป่ะไม่มีคุณภาพหรือทำไมครับหมดอายุเก่งมากข้อที่3ไม่ควรใช้สังฆทานเวียนเข้าใจคำว่าสังฆทานเวียนไหมเวลาเราไปวัดแล้วเขาจะตั้งไว้แล้วเราก็หยอดตู้แล้วก็ไปหยิบมาถวายแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ควรถูกไหมถูกหรือผิดคนที่ตอบผิดเพราะอะไรยกมือลุกขึ้นตอบนะครับแสดงความคิดเห็นหน่อยทำไมถึงตอบว่าไม่ตอบเลยครับลูก
1: ควรใช้ด้วยจิตศรัทธาไม่ใช้ด้วยเงินค่ะ
0: ใช้ด้วยจิตศรัทธาไม่ใช้ด้วยเงินนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมคำตอบก็คือดนนะครับเพราะอะไรเ พราะลดปริมาณของและเงินนะครับก็เข้าบำรุงวัดได้คือแล้วอาจจะแล้วอาจจะทำไมครับอยากจะแบบซื้อไปถวายโดยตรงแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่เราจะไปใช้สังฆทานเวียนของวัดก็คือเราก็เอาเงินไปหย่อนที่ตู้บริจาคใช่ไหมครับแล้วก็ไปหยิบสังฆทานมาถวายเงินที่เราบริจาคไปก็เข้าวัดเช่นกันนะครับไปมีประโยชน์ในการบำรุงวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นกันดังนั้นถามว่าใช้สังฆทานเวียนได้ไหมได้นะครับไม่กันว่าจะได้บุญมากหรือน้อยไม่เกี่ยวเพราะทั้งหมดคือใช่ไหมครับเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับข้อที่4สังฆทานเป็นการถวายแบบเจาะจงถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกต้องเราเรียนไปแล้วก็คือย่นนะครับเพราะการถวายสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์นะครับเราเน้นเรื่องหมู่คณะสงฆ์นะครับต่อมาครับข้อ5ถวายน้ำหอมให้พระสงฆ์ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ทำไมถึงตอบว่าไม่ได้เอาตัวแทนอธิบายหน่อยลุกขึ้นเลยครับ
4: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถใช้เครื่องหอมได้ค่ะ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคำตอบก็คือโดนนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับเพื่อนตอบว่าพระสงฆ์ไม่สามารถใช้เครื่องหอมได้นะครับก็คือเช่นกันครับเพราะว่าเป็นการผิดพระวินัยก็คือไม่ให้ใช้เครื่องหอมอย่างที่เพื่อนบอกนะครับต่อมาข้อที่6นะครับควรแยกสังฆทานเป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถูกไหมดูหรือดอนชูไม้สูงๆลูกชูไม้สูงๆให้เพื่อนๆได้เห็นคำตอบก็คือลุ้นไปพร้อมกันครับดูหรือดอนดูหรือดอนคำตอบคือดูทำไมเราต้องแยกเพราะอะไรตอบครูได้ไหมทำไมเราต้องแยกตอบเลยครับตอบเลยครับอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมเราต้องแยกลูก
5: เป็นความสะดวกของพระสงฆ์ครับ
0: ความสะดวกของพระสงฆ์นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับทำไมต้องแยกระหว่างของกินกับของใช้เพื่อนบอกว่าเพื่อความสะดวกเพื่ออะไรอีกลูก
6: สะดวกในการใช้งานและจัดเก็บค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนครับอย่างที่เพื่อนตอบ2คนตอบมาเลยสะดวกในการใช้งานการจัดเก็บนะครับแล้วก็บางครั้งของกินกับของใช้ก็จะทำไงครับไม่ต้องปะปนกันนะครับข้อ7ครับคำหนึ่งถึงประโยชน์ของสังฆทานมากกว่าความสวยงามดูหรือดนคำตอบคือตอบคือ
7: ด
0: ูนะครับคือทำไมครับคำหนึ่งถึงประโยชน์เหมือนจำเรื่องถังได้ไหมสีของถังถังสีไหนก็ได้ขอแค่ใส่น้ำได้นั่นแหละลูกจะหรือจำเป็นต้องเป็นถังไหมภาชนะไม่จำเป็นแล้วอาจจะใส่ถาดซึ่งต่อไปถาดก็เอานำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมได้เช่นใส่อาหารแบบนี้เป็นต้นนะครับนะครับทีนี้นักเรียนน่าจะพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสังฆทานแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำใบงานที่18เรื่องจัดชุดสังฆทานนักเรียนเคยบอกว่าเคยไปทำไมครับถวายสังฆทานที่วัด

และเมื่อกี้เราก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสังฆทานแล้วเอาทีนี้ครูมีใบงานที่18ให้ทำครับให้นักเรียนนำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้มาจัดลงในใบงานที่18ครูมีให้นะครับเป็นวงลีนี้แทนภาชนะนะครับนักเรียนจะเห็นว่าวงลีนี้ก็คือแทนภาชนะนะครับอันแรกเป็นสังฆทานอาหารควรจะถวายอะไรสังฆทานของใช้ควรจะถวายอะไรนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังลูกจะมีอะไรบ้างมีของที่ครูให้จัดมีอะไรบ้างมีน้ำนมอันนี้คือขิงแห้งขิงแห้งมีมะตูมแห้งมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสบู่ผ้าขนหนูร่มยาและมีดโกนให้นักเรียนลองจัดชุดสังฆทานเป็นของตนเองว่าถ้าจะถวายพระเนี่ยเราจะจัดอย่างไร

0: ล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็จัดชุดสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ครูฟังหน่อยว่านักเรียนจัดชุดอย่างไรมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากกลุ่ม6เลยครับ
1: สังฆทานอาหาร1ยา2นม3น้ำเปล่า4ขิงแห้ง6มะตูมแห้งสังฆทานของใช้1ล่ม2มีดโกน3ผ้าขนหนู4สบู่1อธิบายว่าความหมายสังฆทานและมีประโยชน์ของพระสงฆ์อย่างไรเป็นการถวายโดยไม่เจาะจงและเป็นการบำรุงพระสงฆ์ค่ะ2อานิสงส์ของถวายสังฆทานคืออะไรเป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับกลุ่ม5
2: สังฆทานอาหารนะคะ1น้ำ2นม3ยา4มะตูมแห้งค่ะสังฆทานของใช้นะคะ1มีดโกน2ล่ม3ผ้าขนหนู4สบู่ค่ะ1เป็นการถวายของกินและของใช้โดยไม่เจาะจงและประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนา
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
3: สังฆทานอาหารมีมะตูมแห้งขิงแห้งนมน้ำและยาค่ะสังฆทานของใช้มีสบู่มีดโกนหนวดล่มและผ้าขนหนู 1. การถวายของกินหรือของใช้โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์และประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์ค่ะ 2. เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์ให้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่ม3ครับ
4: สังฆทานอาหาร1ยา2มะตูมแห้ง3ขิงแห้ง4นม3น้ำเปล่าสังฆทานของใช้1ร่ม2มีดโกน3สบู่4ผ้าขนหนู1คือการถวายโดยไม่เจาะจงและประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่พระสงฆ์เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่2
5: สังฆทานอาหารครับ1มะตูมแห้ง2ขิงแห้ง3น้ำเปล่า4นม5ยาครับสังฆทานของใช้1ผ้าขนหนู2สบู่3มีดโกน4ล่ม1การถวายของกินหรือของใช้โดยไม่เจาะจงพระ2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับสุดท้ายกลุ่มที่1ครับ
6: สังฆทานอาหาร1น้ำ2นม3มะตูมแห้ง4ยา5ขิงแห้งสังฆทานของใช้1ผ้าเช็ดตัว2สบู่3มีดโกน4ล่มข้อที่1ถวายแม่เจาะจงเป็นประโยชน์เพื่อบำรุงพระสงฆ์2เป็นการบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อทำให้สืบทอดพระพุทธศาสนาน
0: ั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาละครับนักเรียนตอนนี้เราได้ทั้งทำกิจกรรมดูหรือ Don't Spy และเราก็มาทำใบงานไปแล้วใบงานที่18จัดชุดสังฆทานไปแล้วเราลองมาสรุปสิครับว่านักเรียนเห็นแนวทางในการถวายสังฆทานเนี่ยอย่างไรเห็นแนวทางยังไงลูกการจะถวายสังฆทานเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างตัวแทน ตัวแทนตอบเลยลูกตอบเลยครับ
7: คำนึงถึงประโยชน์ค่ะ
0: คำนึงถึงประโยชน์ของของที่เราจะถวายแล้วต้องคำนึงถึงอะไรอีกลูก
7: สุขภาพค่ะ
0: สุขภาพของพระสงฆ์ปรบมือให้กับเพื่อนเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
8: คำนึงถึงคุณภาพของของกับไม่ขัดพระวินัยค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคำนึงถึงประโยชน์เช่นไม่จำเป็นต้องเป็นถังสีเหลืองอาจจะเป็นภาชนะอื่นหรือเป็นถุงที่พระสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน2ครับถ้าเป็นสังฆทานที่เป็นสำเร็จรูปจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุของสิ่งของที่อยู่ในชุดสังฆทานนั้นอย่างที่เพื่อนบอกของคือต้องมีคุณภาพและที่สำคัญครับต้องไม่เป็นเครื่องสำอางหรือเครื่องหอมเพราะต้องไม่ขัดต่อพระวินัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะจัดชุดสังฆทานเป็นแล้วเรียบร้อยและเป็นชุดสังฆทานที่มีคุณภาพมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์นะครับนะครับและอีกหนึ่งคำถามอันนี้เราจะเห็นบ่อยเวลาไปวัดนะครับก็คือการถวายสังฆทานเวียนนั้นได้บุญหรือไม่เพราะอะไรได้ไหมลูก
9: ได้
0: เพราะอะไรครับเก่งมากนะครับก็คือได้เพราะว่าเงินที่ได้ก็เอาไปบำรุงวัดเช่นกันนะครับก็คือไม่ว่าเราจะซื้อไปหรือไปหยอดตู้แล้วก็ไปใช้สังฆทานเวียนที่วัดเนี่ยก็ได้บุญเช่นกันเพราะว่าเงินทั้งหมดล้วนแต่เอาไปบำรุงวัดก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือล้วนแต่บำรุงวัดบำรุงหมู่คณะสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเรามาเรียนกันในเรื่องสังฆทานและถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนนะครับครั้งหน้านะครับให้นักเรียนเตรียมชุดสังฆทานของตนเองตอนนี้นักเรียนจัดไปแล้วให้เรียนเตรียมชุดสังฆทานมาคนละหนึ่งชุดเพื่อเราจะได้มาฝึกถวายสังฆทานนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่19เรื่องถวายสังฆทานนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
10: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: Study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment.If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ในรายวิชาสุขศึกษาค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยช่วยคุณครูอ่านออกเสียงพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะรอคุณครูให้สัญญาณแล้วอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2อ่านค่ะ
1: การดูแลรักษาระบบต้องไหลท่อ
0: ขอบค่ะและเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันค่ะกับคำถามทบทวนบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไหลท่อมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรบ้างจำได้ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อในแต่ละต่อมที่เรามีใบงานกระดาษรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วน้องนึกย้อนกลับไปสิคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันมาบ้างแล้วมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้าสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะกติกาเดิมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติครับ
0: ขอบคุณค่ะมีนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราจะมาดูกันค่ะจากที่นักเรียนได้บอกกันไปนะคะว่าฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไรท่อมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรจำกันได้ไหมคะมีในเรื่องของทำให้ร่างกายของเราทำไมคะเจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมค่ะนี่คือในเรื่องของความสำคัญของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไรท่อขอบคุณค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงค่ะจุดประสงค์ข้อที่1ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการดูแลและรักษาระบบต่อมไหลท่อได้ข้อที่2ค่ะในวันนี้นักเรียนจะต้องมีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลระบบต่อมไหลท่อและสิ่งสำคัญในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนมีการดูแลตนเองอย่างไรเพื่อดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อให้ทำงานตามปกติจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราจำกันได้ใช่ไหมคะว่าความสำคัญของต่อมไรท่อเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงหน้าที่แล้วในวันนี้ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามนี้1 นาทีค่ะ

0: อนนี้นะคะเวลา1นาทีสำหรับการเรียนรู้กับคำถามชวนคิดนี้นักเรียนทุกกลุ่มสามารถตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแทนนักเรียนกลุ่มแรกใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยค่ะ
2: ควรดื่มน้ำดื่มสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะและน้ำผลไม้เพื่อช่วยในการผลิตฮอร์โมนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะ
3: เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาค่ะ
4: นอนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะผู้ครูขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะนักเรียนคะกับกิจกรรมนี้ค่ะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำชื่อต่อมไร้ท่อในร่างกายกับแถบประโยคหน้าที่ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันนะคะนักเรียนคะลองดูจากด้านชื่อต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้างเอ่ยหัวข้อแรกคือ
6: ต
0: ับอ่อนหัวข้อที่สองคือ
6: ต
0: ่
6: อมไทรอย
0: สาม
6: ต
0: ่อมไทมัสและ
6: ต่อมไทมัสส่วนหน้า
0: ค่ะวิธีการนะคะก็คือจะให้นักเรียนค่ะจับคู่บัตรคำชื่อต่อมไร้ท่อกับหน้าที่เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและลองดูสิคะว่าตับอ่อนนะคะจะมีหน้าที่อะไรเอ่ยควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายใช่หรือไม่นะคะถ้าคิดว่าใช่ก็ให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะระหว่างบัตรคำสองคำต่อมไทรอยทำหน้าที่อะไรต่อมไทมัสนะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่อะไรนะคะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดเลยค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: ต่อมไทมัสครับทำหน้าที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเพื่อเลือกในหัวข้อต่อมอะไรเอ่ยต่อมไทมัสเพราะฉะนั้นเรายังจะเหลืออยู่ด้วยกันกี่หัวข้อคะ3หัวข้อโอเคค่ะทีนี้เราจะมาเข้าสู่กติกาเราจะมาลองเลือกกันทีละ1หัวข้อนะคะให้ตัวแทนนักเรียนเลือกหัวข้ออะไรเอ่ย
4: ต่อมไทรอยค่ะ
0: ต่อมไทรอยนะคะโอเคต่อมาค่ะเหลืออีก2หัวข้อใครคะครูขออนุญาตนะคะไม่ซ้ำกลุ่มเดิมนะคะโอเคเลือกหัวข้อ
5: ตับอ่อนค่ะ
0: ตับอ่อนและอีกหนึ่งหัวข้อคือต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือกลุ่มนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วเราจะมาเฉลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะกับหัวข้อแรกค่ะชื่อตับอ่อนค่ะใครเป็นคนเลือกหัวข้อนี้คะคิดว่าสัมพันธ์กับหน้าที่นั่นก็คือเรื่องของ
5: ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าเฉลยของเราเป็นอย่างไรตับอ่อนจะมีหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นรวมด้วยช่วยคุณครูอ่านออกเสียงพร้อมๆกันได้ไหมคะว่าตับอ่อนมีหน้าที่อะไรเอ่ย1 2อ่านค่ะ
6: ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
0: ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของหน้าที่ของตับอ่อนนะคะซึ่งจะผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะต่อมาค่ะต่อมไทรอยหัวข้อนี้ของใครเชิญค่ะนักเรียนคิดว่า หน้าที่ของต่อมไทรอยด์คืออะไรเอ่ย
4: ต่อมไทรอยด์ควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายค่ะ
0: ควบคุมการเผา

0: ารในร่างกายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่3นั่นก็คือ
1: ต่อมไทมัส
0: ใครเอ่ยเชิญค่ะ
2: ต่อมไทมัสทำหน้าที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนคะคิดว่าหัวข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องค่ะและหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือใครเอ่ยเชิญค่ะ
3: ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้รวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติใบงานนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือใบงานเรื่องเราจะดูแลระบบต่อมไร้ท่อได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะระหว่างนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะศึกษาข้อมูลจากใบความรู้นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติในใบงานนะคะครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิดและทำใบงานนี้5นาทีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับใบงานเรื่องเราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้ตนเองได้คร่าวๆกันใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะโดยคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนทุกๆคนนะคะในนักเรียนต้นทางค่ะก็จะมีด้วยกัน6กลุ่มค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะนำเสนอไปทีละกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของโรงเรียนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วนำเสนอวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อโดยที่คุณครูมีข้อจำกัดนิดนึงค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ซ้ำกันได้ไหมคะถ้าได้ขอเสียงปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอเคค่ะนี่คือสัญลักษณ์ว่าเราพร้อมที่จะนำเสนอการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อแต่ละข้อโดยที่แต่ละกลุ่มจะนำเสนอไม่ซ้ำกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลารวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะสำหรับกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มแรกในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่ออย่างไรคะ
1: มันสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอในการวัดอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายให้ไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะหัวข้อในเรื่องของการสำรวจและดูแลสุขภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะในเรื่องของคำว่าตามเกณฑ์มาตรฐานอะไรคือมาตรฐานล่ะคะคุณครูเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำหนักของเราหรือส่วนสูงของเราอายุของเรามันจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะดูอย่างไรดูจากไหนดูจากไหนเอ่ยดูจากไหนคะจากไหนเอ่ยครูได้ยินเสียงแว่วหนังสือเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนั่นก็คือดูจากหนังสือเรียนรายวิชาสุขศึกษาก็มีค่ะในเรื่องของการอ่านกราฟนะคะเกี่ยวกับหัวข้อกราฟแสดงนะคะเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตซึ่งเขาจะมีการแบ่งนะคะในเรื่องของเพศชายเพศหญิงส่วนสูงอายุน้ำหนักเราจะดูตามเกณฑ์นะคะหรือนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากเรื่องของกราฟการเจริญเติบโตของกรมอนามัยนะคะในหัวข้อนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในหน่วยที่2นะคะเดี๋ยวอันนี้คุณครูฝากทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในหน่วยที่2กับหัวข้อในเรื่องของนะคะการนะคะเจริญเติบโตนะคะที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อมาค่ะข้อที่2กลุ่มที่2ค่ะนั่นก็คือหัวข้ออะไรคะกลุ่มที่2
2: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อทำให้ระบบต่อมไหลท่อทำงานอย่างสมดุลครับ
0: ขอบคุณค่ะหัวข้อที่2นะคะเพื่อนได้นำเสนอนะคะวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อให้ทำงานตามปกตินั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่3ค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะใน1วันนะคะนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย1วันควรครบกี่หมู่คะ5หมู่นะคะแล้วก็ควรที่จะรับประทานให้หลากหลายผักผลไม้ด้วยมีใครในห้องนี้ไหมคะไม่ชอบรับประทานผักมีไหมเอ่ยไม่มีเลยนักเรียนต้นทางเก่งมากเลยค่ะชอบรับประทานผักผลไม้ในทุกๆวันค่ะในหัวข้อต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ เพื่อนก็นำเสนอนะคะในหัวข้อในเรื่องของการเลือกที่จะดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วค่ะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเลือกดื่มนะคะในเรื่องของน้ำอัดลมและแอลกอฮอล์ค่ะต่อมาหัวข้อต่อมาเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: พักผ่อนอย่างเพียงพอหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะอย่างน้อย1วันนะคะนักเรียนควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้8ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยค่ะต่อมาหัวข้อต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: หากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่ะนักเรียนคะคุณครูขออนุญาตแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ไหมคะในหัวข้อของกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนชอบทำกันมีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยใน1วันกิจกรรมอะไรที่นักเรียนทำแล้วนักเรียนรู้สึกว่าผ่อนคลายเป็นงานอดิเรกของนักเรียนว่างเว้นจากการเรียนหนังสือมีตัวแทนนักเรียนจะตอบใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
7: เป่าคุยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะในหัวข้อในเรื่องของกิจกรรมที่เพื่อนชอบทำนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเป่าคุยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
8: การเล่นกีฬาแบดมินตันค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อนพูดถึงในหัวข้อการเล่นกีฬาค่ะนั่นก็คือในเรื่องของแบดมินตันค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: มีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
1: ฟังครับ
0: ขอบคุณค่ะในหัวข้อเรื่องของการฟังเพลงค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมนันทนาการที่ทำให้นักเรียนต้นทางนะคะรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เรียนมาใน1วันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีกิจกรรมนันทนาการที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายอย่างไรบ้างมีกิจกรรมอะไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะหัวข้อสุดท้ายที่ในเรื่องของการดูแลรักษาระบบต่อมไหลท่อให้ทำงานตามปกตินั่นก็คือเรื่องของการพบแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกายทีนี้เราจะดูอย่างไรล่ะคะคุณครูว่าร่างกายของเราผิดปกติหรือไม่เกี่ยวกับระบบต่อมไหลท่อหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมคะถ้าร่างกายของเรารู้สึกว่าการมองเห็นเป็นยังไงคะเห็นอะไรเอ่ย
2: ความผ
0: ิ
2: ดปกติ
0: ของดวงตายกตัวอย่างเช่นมองตัวหนังสือแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือมันมีการซ้อนกันมองแล้วในระยะที่ยกตัวอย่างเช่นใกล้ๆเคยอ่านได้แล้วทีนี้วันนี้เราเกิดมองแล้วรู้สึกว่ามันอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือเบอร์ตัวหนังสือซ้อนทับกันเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจดูความผิดปกติของร่างกายเราหรือปรึกษาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเราควรจะทําอย่างไรกับความผิดปกตินั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาไปพบแพทย์นะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมานะคะนำเสนอค่ะใบงานที่นักเรียนได้ทำกันไปใช่ไหมคะคุณครูขออนุญาตตัวแทนนักเรียนสัก1คนได้ไหมคะมาช่วยสรุปค่ะเรื่องของเราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนสัก1คนไหมคะที่หน้าชั้นเรียนลองมาเล่าให้เพื่อนฟังสิคะว่านักเรียนจะมีวิธีดูแลระบบต่อมไหลท่ออย่างไรบ้างเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เราจะดูแลระบบต่อมไหลท่อได้อย่างไรดูแลรักษาสุขภาพค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ค่ะควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอหากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายหากพบสิ่งผิดปกติควรพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะและเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนี้ค่ะกับกิจกรรมเกมบันไดงูค่ะกิจกรรมนี้เราจะเล่นอย่างไรและมีอุปกรณ์กติกาอย่างไรเราจะมาฟังกติกาไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะจะนั่งเป็นกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมเกมบันไดงูเนี่ยค่ะนักเรียนสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของโรงเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้คุณครูขออนุญาตเล่นเป็นกลุ่มนะคะโดยที่ผู้เล่นแต่ละกลุ่มค่ะจะมีอุปกรณ์ดังนี้นั่นก็คืออะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์แรกนะคะคุณครูจะมีนี่เลยค่ะเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็ตัวเดินนะคะและก็แผ่นเกมบันไดงูค่ะแจกให้กับนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะที่การเล่นก็คือใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกหรือเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากกติกานี้สิคะนักเรียนลองอ่านแล้วลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าใครที่จะเป็นผู้เล่นเป็นกลุ่มแรกใครเอ่ยที่ยกมือนี่แปลว่าหนูหรือว่าหนูจะต่อใครจะไปเล่นเป็นผู้แรกคนแรกนักเรียนลองอ่านกติกาก่อนสิคะรวมด้วยช่วยคุณครูอ่านในใจแล้วลองแปลความนี้สิคะว่าใครเอ่ยจะได้เล่นเป็นกลุ่มแรก

0: มีใครหาคำตอบได้ไหมคะมีนักเรียนหาคำตอบได้แล้วไหนลองตอบสิคะว่าใครเอ่ยจะได้เล่นเป็นกลุ่มแรก
1: กลุ่มที่ทอยลูกเต่าได้แต้มสูงสุดครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่นก็คือกติกาของวันนี้ค่ะในวันนี้คุณครูขอทวนอีกครั้งนะคะทุกๆกลุ่มจะได้นี่ค่ะเกมบันไดงูนะคะกระดานลูกเต๋าและตัวเดินนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทุกๆกลุ่มค่ะทอยลูกเต๋าไปพร้อมๆกันเริ่มเล่นเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีการทอยลูกเต๋าแล้วได้แต้มจำนวนมากที่สุดนะคะพอเสร็จแล้วทำยังไงคะเราก็จะเริ่มวนตามเข็มนาฬิกานะคะพอหลังจากนั้นนะคะกลุ่มแรกยกตัวอย่างเช่นครูทอยลูกเต๋ายกตัวอย่างเช่นนะคะทุกกลุ่มทอยลูกเต๋าและคุณครูทอยได้จำนวนมากที่สุด6แต้มคุณครูก็จะได้เป็นผู้เล่นกลุ่มแรกใช่ไหมคะครูเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกเสร็จแล้วครูก็จะต้องเริ่มโยนลูกเต๋าทอยลูกเต๋าก่อนใช่ไหมคะแล้วได้จำนวนเท่าไหร่ครูก็ทอยไปยกตัวอย่างเช่นครูได้1เองนะคะครูก็จะเริ่มนะคะใช้ตัวเดินจากจุดสตาร์ทเดินไปที่เลข1พอเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีคำถามให้นักเรียนกลุ่มนั้นค่ะโดยที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามประเด็นที่คุณครูกำหนดให้ถ้าตอบผิดเราจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่ทำกิจกรรมอย่าลืมหาคำตอบกับคำถามที่คุณครูกำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นกับกติกานี้มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วก็ยังมีนะคะในนี้นักเรียนเห็นไหมนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนได้โบนัสพิเศษข้อสุดท้ายหากเดินไปตกที่ช่อง7 12 30และ24ช่องหมายเลขใดก็ได้ให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลระบบต่อมไหลท่อเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นโบนัสพิเศษสำหรับวันนี้ค่ะโอเคพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตแจกนะคะอุปกรณ์เกมบันไดงูก่อน

0: โอเคค่ะทุกกลุ่มได้อุปกรณ์พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วพร้อมเข้าสู่กิจกรรมเกมบันไดงูหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมทีนี้ใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นโอ้ยเอามือลงหนึ่งกลุ่มผู้ทอยมีกี่คนเพราะว่าเรามีลูกเต่าแค่หนึ่งลูกใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นวันนี้ไม่ได้เล่นตัวแทนกลุ่มละเอามือลงพร้อมลูกเต่านะคะใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นขอดูลูกเต่าด้วยค่ะโชว์โชว์ขึ้นมาเราจะทอยลูกเต่าไปพร้อมๆกันนะคะกลุ่มไหนที่ได้จำนวนแต้มมากที่สุดจะได้เริ่มเป็นกลุ่มแรกแล้วเราจะวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะโอเคไหมคะ
2: โอเค
0: โอเคใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้น1 2 3ทอยค่ะ
2: สี
0: ่ห้าใครได้มากโอเคค่ะใครได้มากกว่า5ขอให้ยกมือขึ้นเพราะฉะนั้น

0: กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่5แล้วกติกาของเราก็คือเราจะวนไปตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่เล่นเป็นกลุ่มที่2เล่นเป็นกลุ่มที่3 4 5และ6เข้าใจไหมคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยค่ะลูกเต๋าอยู่ที่ใครคะกลุ่มนี้เราหันไปดูเพื่อนค่ะเราจะให้กำลังใจเพื่อนสิคะว่าเพื่อนจะทอยได้จำนวนเท่าไหร่เริ่มค่ะเท่าไหร่คะแล้วทำไงต่อเดินไปเท่าไหร่5พร้อมกับคำถามเดินค่ะ5พร้อมกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายมีผลต่อระบบต่อมไหลท่ออย่างไรนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องตอบคำถามให้ถูกไหมคะถ้าตอบไม่ถูกจะต้อง
1: ย
0: ้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือตั
1: วอย
0: ่
1: าง
0: เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มโยนลูกเต๋ากันใหม่แล้วอันนี้คือการสาธิตตัวอย่างว่าเราจะเล่นกันอย่างไรโอเคค่ะตัวแทนกลุ่มหยิบลูกเต๋าขึ้นมาค่ะใครจะทอยขอให้ยกมือขึ้นใครจะทอยลูกเต๋าขอให้ยกมือขึ้นพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: 1 2ทอยค่ะ
3: 2
4: 4
3: แม่งต้อง
0: 5
3: 4แต่ว่าหน้าผมเยอะกว่า
0: 4 4 1 2
2: 1
0: ได้เท่าไหร่คะ2เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากกลุ่มที่5แล้วก็วนไปเรื่อยๆโอเคค่ะทีนี้เราจะเล่นจริงแล้วค่ะเล่นจริงเจ็บจริงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชิญทอยลูกเต๋าแล้วเดินไปจำนวนที่ทอยเดินค่ะพร้อมกับตอบคำถามนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายมีผลต่อระบบต่อมไหลท่ออย่างไรให้ในเวลานักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะให้นักเรียนตอบได้เลยระหว่างนี้ให้เพื่อนๆทุกๆกลุ่มนะคะช่วยฟังคำตอบของเพื่อนด้วยมีใครคิดว่าเพื่อนตอบคำถามนี้ไม่ถูกต้องให้ยกมือนะคะเชิญค่ะ
5: ทำให้ระบบต่อมไหลท่อดำเนินไปได้อย่างปกติค่ะ
0: ทำให้ระบบต่อมไหลท่อดำเนินไปได้อย่างปกติคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองพิจารณาโจทย์อีกครั้งนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะอ่านออกเสียงข้อความนี้ไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2อ่านค่ะ

0: ักเรียนตอบว่านะคะจะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะให้เพื่อนๆ นะคะช่วยเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเราจะดูแลอย่างไงให้มันปกติยกตัวอย่างเช่นดูแลอย่างไรล่ะคะให้ปกติเช่นสามารถตอบได้ไหมคะขยายความเพิ่มได้ใช่ไหมเชิญตัวแทนได้เลยค่ะ
1: การพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้ครบ 6-8 แก้วแล้วก็ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะมีใครคิดเห็นว่าความคำตอบของเพื่อนไม่ถูกต้องมีไหมคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรใครคิดว่าเพื่อนตอบไม่ถูกบ้างเอ่ยคำตอบนี้คือถูกต้องค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะให้นักเรียนทอยลูกเต่าได้เลยได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ2ค่ะนักเรียนสามารถเดินไปตามจำนวนที่นักเรียนทอยได้เลยกับคำถามที่ว่าถ้าเราไม่ดูแลระบบต่อมไร้ท่อจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายบ้างนักเรียนลองพิจารณาคำถามให้ดีนะคะว่าถ้านักเรียนไม่ดูแลระบบต่อมไร้ท่อจะเกิดผลเสียอะไร
2: ไม่อันนี้มันความ
3: ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายทำงานผิดปกติค่ะเช่นร่างกายเติบโตช้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาเชิญทอยลูกเต่าได้เลยค่ะเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ1ค่ะเดินไปได้เลยกับคำถามที่ว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยดูแลระบบต่อมไร้ท่อได้อย่างไรการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยดูแลระบบต่อมไร้ท่อได้อย่างไรรวมโดยช่วยคุณครูคิดแล้วค่อยๆหาคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ก่อนได้เลยนักเรียนสามารถหาคำตอบนี้ได้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอพูดเสียงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอต่อร่างกายนะคะจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สมวัยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มนี้ค่ะทอยลูกเต่าได้เลยได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยได้3เดินได้เลยค่ะกับคำถามที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำมีผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือไม่อย่างไรทวนคำถามให้ดีนะคะคำถามนี้การออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของการทำงานของต่อมไร้ท่อเนี่ยมันมีผลไหมมีผลอย่างไรตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญค่ะ
5: ทำให้หลั่งฮอร์โมนได้อย่างสมดุลค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการหลั่งของฮอร์โมนนะคะร่างกายนะคะก็จะมีการผลิตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนออกมาทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะต่อมาค่ะกลุ่มนี้ค่ะทอยลูกเต่าได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะ6เดินไปเลยค่ะกับคำถามที่ว่าความเครียดส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อหรือไม่และเราจะจัดการกับความเครียดอย่างไรคำถามนี้จะสมกับ6คะแนนหรือไม่มี2ประเด็นนะคะโอเคพร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะ
6: ส่งผลต่อระบบต
2: ต่อมไร้ท่อครับอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับแล้วก็เกิดความเครียดครับเราควรจัดการกับความเครียดก็คือเราควรทำจิตใจสงบและผ่อนคลายหาอะไรทำครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ร่วมทอยลูกเต๋าในวันนี้ค่ะเชิญค่ะ4ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อได้อย่างไร
5: สำรวจและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการสำรวจตนเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและทุกกลุ่มก็ได้ร่วมกิจกรรมเกมบันไดงูกันแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมีนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับกลุ่มที่ได้คะแนนนะคะจากเกมบันไดงูเดินตามจำนวนได้มากที่สุดค่ะนั่นก็คือกลุ่มไหนเอ่ยได้เท่าไหร่ค่ะ6คะแนน6แต้มกับโปรโมชั่นพิเศษที่มีชื่อว่าเรื่องของคำถามเกมบนไดงูคำถามสุดท้ายกับคำถามสรุปบทเรียนค่ะกับคำถามที่ว่าหุยเพื่อนพร้อมมาให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนักเรียนคะอย่าลืมขีดเส้นใต้คำนี้นะคะคำว่าสามารถปฏิบัติแปลว่าเราจะต้องทำได้ในชีวิตจริงใช่ไหมคะชีวิตประจำวันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: หมั่นสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับเลือกรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วครับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายครับความเครียดและในกรณีที่พบความผิดปกติของร่างกายควรรีบไปพบแพทย์ครับ
0: สิ่งที่นักเรียนได้นำเสนอมาคุณครูขอสอบถามเพิ่มเติมว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงใช่ไหมคะ
2: ได้จริงครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะใน1วันนะคะเราสามารถที่จะดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานเป็นปกติด้วยการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือในเรื่องของอะไรคะ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรับประทานให้หลากหลาย1วันให้ครบ5หมู่ค่ะ2การออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้เพื่อนก็ได้แนะนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราหากิจกรรมนันทนาการทำยกตัวอย่างเช่นฟังเพลงเล่นดนตรีนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นของหวานจัดมันจัดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นสังเกตร่างกายของตนเองว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติอย่างไรนะคะถ้าพบความผิดปกตินั้นก็อย่าลืมค่ะบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้พาไปพบแพทย์นะคะทำการตรวจร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ วัยรุ่นนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้าค่ะนั่นก็คือใบความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่นในชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: It is, what is it made of? Do you know what does it mean? It's okay if you don't know, I will tell you later. But we have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word about the things in bathroom and the material of them. Number two, you'll be able to describe the word about the bathroom item. Number three, you'll be able to write down about the bathroom item and the material too. Okay, let's start with the first activities. We are going to do the matching words.
1: วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะทำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนักเรียนจำชื่อต่างได้ไหมนักเรียนปลายทางจำชื่อห้องต่างๆได้หรือเปล่าว่าที่เชื่อปิ่นสอนไปแล้วทั้งหมดกี่ห้อง
2: 4 ห้อง
0: we have 4 rooms right okay what is the first one what is it
2: bedroom
0: right bedroom is ห้องนอน or the place that we sleep right the next one what is it
2: kitchen
0: is the place where we cook that's right the next one
2: living room
0: the place that we can sit or watch TV right and we can relax with the guests or the family and the last one
2: bathroom
0: the place that we take a shower or take a bath right okay today teacher will give you the word each of you have to get the word and then you have to pronounce it correctly and then you have to put it on the board
1: นะคะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้รับนะคะคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกให้นะคะจะเป็นการสุ่มแล้วครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะในการทบทวนในวิธีการออกเสียงของมันนะคะ pronounce ก็คือการออกเสียงเมื่อนักเรียนออกมาตรงนี้นักเรียนออกเสียง1 ครั้งแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกกับหมวดหมู่ตามที่คุณครูจัดเอาไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่สมาร์ทบอร์ดนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นช่องเป็นสีนะคะทั้งหมด4 สี 4 ช่องถ้าสิ่งของสิ่งนั้นควรจะอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็แปะไว้นะคะโดยคุณครูจะมีกาว2 หน้าไว้ด้านหลังนักเรียนออกเสียงเสร็จนักเรียนอาจจะลอกไว้ก่อนนะคะออกมาออกเสียงแล้วก็แปะไว้นะคะตามแคตตาล็อกนี้ได้เลยโอเค everyone are you ready
2: yes
0: okay I will go to you first one the group one first okay you can get one หยิบได้เลยนะคะคำไหนก็ได้เอาคำไหนเอ่ยโอเค group 6คำไหนก็ได้ค่ะ
3: โอ้ยูยังยังฉัน
0: โอเคเอาให้เพื่อนด้วย1 คำอันไหนดีอันนี้
3: อ
0: ัน
3: นี
0: ้โอเค next one นี่นักเรียนได้คำศัพท์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะออกเสียงคำศัพท์นั้นว่ายังไงกลุ่มนี้คำว่าอะไรดีคนละ1 คำคนละ1โอเค
3: อินเทอร์เน็ต
0: Okay, choose one. Okay, good job. ได้ครบยังคะทำไหนก็ได
4: ้น้องยิ่งตัวเข้ามาดี
0: โอเคอันนี้แหละไม่ยากต่อไปเรียบร้อยนะคะครบไหมได้ครบทุกคนแล้วนะต่อไปครับทำไหนก็ได้หยิบเลยโอเค
5: เอานี่ค่ะ
0: Thank you ออกคำไหน
5: อะไรมีรูมะ
0: นี่จ้าคนละคำคำไหนเอ่ยไม่ต้องแย่งกันโอเคเชร์โอ้โหเอวาไปต่อโอเคโอเค everyone have you gotten the word นักเรียนได้คำศัพท์ทุกคำแล้วใช่ไหมคะครบทุกคนแล้วเนาะโอเค Now you have to recheck how to pronounce each word นักเรียนต้องสำรวจแล้วว่าคำศัพท์ที่เราได้เนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะตามที่ทีเชอร์ปิ่นได้พาออกเสียงไปนะคะในหลายๆบทเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้ออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะโอเค

0: งั้นทิชชี่ปิ่นทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้ออกมาดีไหม
1: yeah.
0: อย่างคำแรกนะคะที่ทิชชี่ปิ่นได้ค่ะคำแรกนักเรียนมองเห็นไหม
1: เห็น
0: I will spell it for you V A S E vas เวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ชูแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง vas คำว่า vas แปลว่าอะไรจำได้ไหม vas we put some flowers in it แจกันควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะนักเรียนก็แปะไปแบบนี้นะคะให้ถูกหมวดหมู่แบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะโอเค Which group wanna be the first?
1: Group
0: 3 Group 3 2 What about group 1? โอเคเดี๋ยวงั้นคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มเราก็ต่อแถวกันนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาโอเค okay. You want to be the first one? You want to be the first group? ใครอยากเป็นคนแรก Raise your hand โอเคOkay, the first group is group 2. Everyone stand up and take the microphone with you. เดี๋ยวนักเรียนต่อแถวนะคะนักเรียนเดินออกไปทางนู้นต่อแถวมาโอเคดีมากค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแต่อยู่ทีเชิญทีละคนทีละคนโอเค What is it? ทีเชิญถือให้คำนี้
2: Soap.
0: Okay. Put it on the category. มันอยู่ควรอยู่ห้องไหนเอ่ย แปะไปเลยนะคะ Okay. Good job. Next one. ออกเสียงได้ไหมคำนี
3: ้ Towel.
0: Towel.
3: Towel.
0: One more time. Everyone say towel.
1: Towel.
0: What does it mean? Towel.
1: Towel.
0: What does it mean?ผ้าเช็ดตัวอยู่คนที่อยู่ตรงไหนคะแปะเลยโอเคแล้วก็ยื่นให้ยื่นไม้ให้เพื่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much โอเค Is it It is
2: Alarm clock
0: One more time Alarm clock
2: Alarm clock
0: Alarm clock What is it Alarm clock แล้วเราควรให้มันอยู่ตรงไหนเลือกเลยค่ะเบอร์เกอร์Bedroom, I think so. Put it on. Okay, thank you so much. Good job. Wonderful. Next one. แล้วกลับที่ได้เลยค่ะ Okay. Next group going to be group 3. You have to prepare yourself here. เดินมาด้านนี้ได้เลยนะคะ Okay. This one.
3: Magazine.
0: Very good. This one is magazine. Everyone say magazine.
1: Magazine.
0: Very good. Put it on.Nice. Okay. Perfect. เอค่ะไปฟ้าได้คำว่าอะไรเอ่ย What is it?
3: Comb.
0: It's a comb.
3: Comb.
0: One more time. Comb.
3: Comb.
0: Very good. What should it be? Comb. Okay. Thank you. The next one. Okay.What is it?
4: Flying pan.
0: Everyone say flying pan.
1: Flying pan.
0: Okay, where should it be? Okay, good. Wonderful. Thank you so much. Next one. Come next to me, please. Okay, give me the word. What is it? How to pronounce this word?
3: Toothbrush.
0: Everyone say toothbrush.
1: Toothbrush.
0: One more time. Tooth.
1: Toothbrush.
0: Toothbrush.
1: Toothbrush.
0: Very good. Where should it be? Okay, put it on. Thank you. Perfect. Maleka, please stand next to me, please. Okay. What is it?
3: Mirror.
0: What is it, everyone?
3: Miller.
0: Miller. Very good. Okay. อย่าลืมแกะนะคะนักเรียนแกะกระดาษกาวไว้ก่อนได้เลยนะคะออกมาแล้วจะได้แปะได้เลยไปค่ะ What should it be? Okay. Good job. Next one. What is it? What is it?
3: Bathtub.
0: It is?
3: Bathtub.
0: Bathtub. Very good, bathtub. Should it be bathtub? ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: โอเค bathtub I think it should be with the next one okay thank you what is it
3: blanket
0: very good blanket คืออะไรคะ blanket where is it blanket ก็คือผ้าห่มอยู่ตรงไหนโอเค good job okay next group is going to be group 6 hello then group 4 6 4 1 and 5แต่ให้กลุ่มที่6มาก่อนนะคะ you ready come next to me please what is it
3: bed
0: what is it bed in Thai bedเตียงนอนโอเค what should it be okay put it thank you awesome next one Nadet okay Nadet what you got Nadet got this one
2: pot
0: จำได้ไหมคะ pot คืออะไร pot
1: หม้อ
0: ในบริบทที่อยู่ในห้องครัวมันแปลว่าหม้อได้แต่ถ้ามันอยู่ในห้องนั่งเล่นมันสามารถเป็นกระถางได้ด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้นาเดชเลือกเลยนะคะว่าอยากจะเอาไว้ตรงไหน pot โอเคแสดงว่า pot นี้ก็คือหม้อนั่นเองนะคะ next one this one
4: laptop
0: โอเค where should it be มันควรจะอยู่ตรงไหนlaptop
5: bedroom
0: แล็ปท็อปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในห้องนอนเราก็ได้นะคะต่อไปโอเค how to pronounce this word จำได้ไหมคะ can you remember this word what is it
4: couch
0: a couch
4: couch
0: โอเคนะคะรูปร่างเหมือนโซฟานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือดีมาก couch next oneOkay, what is it?
4: Soap.
0: What is it, everyone? Soap. What is the soap? Where is the soap? Okay, we use the soap for washing, like hand or your body. หรือว่าสบู่นั่นเองค่ะ soap.
3: Mattress.
0: What is it, mattress? จำได้ไหมคะ mattress? Mattress. ถูกต้องนะคะอยู่ในที่นอนตรงไหนเอ่ยห้องนอนOkay, wonderful. Next one. What is it? What did you got? Okay, everyone, can you remember this word? What is it?
3: Carpet.
0: Carpet. นะคะ carpet. หรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม
5: ล
0: มถูกต้องอยู่ตรงไหนดีคะ Carpet. Good job. Very nice.Oh, okay. This one.
3: Chair.
0: Everyone, you are sitting on the chair. Okay. What should it be? Okay. Good job. Cooker hood. That's right. What is it?
3: Cooker hood.
0: What is it? Cooker hood. ที่ดูดควันต้องอยู่ที่ไหน What should it be?Good job. It is in the kitchen. Okay. This one.
5: Shampoo.
0: Oh, very good. One more time.
5: Shampoo.
0: Where should it be, shampoo? Where is it? The bathroom. Very good. Next one. The next one is?
3: Shelf.
0: One more time, shelf.
3: Shelf.
0: Where should it be? Shelf. Right. Good job. Next one. Okay. May I help you? Okay. This one.
3: Blender.
0: Where is the blender? Where is it?

0: Blender is something you mix to make a smoothie. That's right. เครื่องปั่นก็ต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องครัว Almost done. Thank you so much. Good job. Almost done นะคะ Okay. We have 6-1 left. Okay. This one is
1: bookcase.
0: Bookcase. Where is the bookcase? Where is it?Very good. Thank you. Good job. Okay. What you got? Okay. Can you pronounce this word? Can you?
2: Lamp.
0: Lamp. One more time. Lamp.
2: Lamp.
0: Very good. What should it be? Okay. Bedroom. Very good. Wonderful. Next one. มาครับ ทรงทำOkay, this one.
3: Toilet.
0: Toilet.
3: Toilet.
0: Okay, good job. Where is it? Where is the toilet? Okay. เป็นคนมีสไตล์มากนะคะในการแปลกันต่าง Okay. ต่อไป
3: Desk.
0: Desk.
3: Desk.
0: Desk.
3: Desk.
0: Very good. Desk. Very good one. Thank you.ต่อไป it is
3: microwave
0: microwave very good put it on where is it kitchen very good okay this one
3: pillow
0: okay pillow what is it pillow หมอนใช่ไหมคะดีมาก good job okay and the last one the last of us is
3: shower,
0: very good. Where is the shower? Bathroom. Okay, thank you. Everyone, clap your hand for you. Good job. ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถจำวิธีการออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของสิ่งของต่างๆว่าควรอยู่ในห้องไหนบ้างถูกต้องไหมดีมากเลยนะคะเก่งมากๆแสดงว่าเราพร้อมจะไปต่อกับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม guess what ก็คือคุณครูจะให้คำนิยามและนักเรียนช่วยกันเลือกว่ามันคือสิ่งของสิ่งใดนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ได้รับคะแนนไปนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อนั่นเองโอเค the first one is made of plastic or wood it's made of plastic and wood it help keep things neatAnd tidy, especially your hair. Your hair. Okay. What is it between a comb and a toothbrush? What do you think? Comb or toothbrush? Okay, touch your ear first. Okay, I will count 3, 2, 1. You have to listen. Go. I will count 3, 2, 1, go. แบบนี้นะคะนักเรียนยกตรงคำว่า go โอเคไหมโอเค 3, 2, 1, go โอเค group 5 A or B a comb or a toothbrush let's think about it
3: a comb
0: right โอเค group 5 should A group 5 should A do you agree with them กลุ่มที่5นะคะเลือกคำว่าโคมนะคะถูกต้องนะคะโคมหรือว่าหวีผมนั่นเองในคำนิยามนี้แปลว่าอย่างไรนะคะคำนิยามบอกว่า it's made of plastic มันทำมาจากพลาสติกหรือ wood what is it wood ไม้หวีที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำมาจากพลาสติกหรือทำมาจากไม้ก็ได้นะคะโอเคนะคะมันช่วยทำให้เป็นยังไงคะผมของเราเป็นยังไงneat and tidy ก็คือเรียบร้อยนะคะผมก็จะเนียบขึ้นถ้าเราใช้มันหวีผมถูกต้องไหมโอเค the next one group 5 you got 1 point you have to write down your point the next one it's made of glass it made to help you to see yourself it never judges but it's always reflect what is it what do you think between a cup or a mirror touch your ears first and then

0: You have to listen the go. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, go. 6. Go, go. Okay.
1: Milo.
0: It is a mirror. It's made of glass. มันทำมาจากกระจกเพราะฉะนั้นมันใช้ในการส่องใช่ไหมคะมันจะสะท้อนภาพเรากลับมานั่นก็คือ a mirror. Very good. Group 6, you got 1 point. Good job. Next one. It's made of ceramic. Ceramic. People sit on it. People sit on it. But it's not a chair. It's there in the bathroom. Something we sit on it in the bathroom. What do you think? A is a sofa or a toilet. Okay, touch your ears and then 3, 2, 1, go. Go 4. Which one? Sofa or a toilet?
2: B, a toilet.
0: A toilet. I think so. Very good. You got 1 point. Go 4. All of you got 1 point. Okay, this is the last one. It's made of metal and plastic. It sends water down, but it never gets wet itself. Something sends you water. The water. Okay. What is it between a bathtub or a shower? Touch your ears and then 3, 2, 1, go. Oh my God. Group one. A bathtub or a shower?
3: A shower.
0: A shower, very good. That's right. Okay, group one, group four, group five, and group six. You got 1 point. Okay, very good one. แสดงว่าในรูปประโยค made of นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยดูจากบริบทแล้วพอจะเดาออกไหม It's made of แปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่ามันทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้โครงสร้างของประโยคนะคะคุณครูมีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ materials มานำเสนอนะคะ materials everyone say materials materials ก็คือวัสดุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาช่วยกันออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆด้วยกันโอเค look at the picture what is it made of สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำมาจากอะไร what is it made ofIt's made of? Okay, you can pronounce this word.
4: Glass.
5: Glass.
0: One more time.
5: Glass.
0: Glass. Okay, เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะ
4: Glass.
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce this word? Glass.
5: Glass.
0: Very good. It's made of glass. Next one, number two. Look at the picture. What is it?There are many things made of plastic, right? Okay, listen first.
4: Plastic.
0: Okay, student on the LTV 7, plastic. Okay, one more time. Okay, listen first.
4: Plastic.
0: Plastic, very good. Next. What is the material? What is it made of? The drawer. Din chak, huh?Wood, it made of wood, right? Okay, listen first.
4: Wood.
0: Short one or long one? Wood or wood?
5: Wood.
0: Listen again.
4: Wood.
0: Very good. Wood.
5: Wood.
0: One more time. Wood.
5: Wood.
0: Wood. นั่นเอง Okay, look at the shower. Look at a shower. A shower ก็คือฝักบัวใช่ไหมเด็กๆฝักบัวทำมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลายวัสดุเลยขึ้นอยู่กับราคาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ในภาพเนี้ยเป็นวัสดุอะไร นะคะคำนี้คือ
4: metal
0: วันวาชาน
4: metal
0: metal or metal ก็ได้นะคะออกเสียงได้สองแบบ metal or metal โอเค metal แปลว่าโลหะนั่นเองนะคะต่อไป the next oneLook at the picture. It is
4: ceramic.
5: Ceramic.
0: One more time.
4: Ceramic.
5: Ceramic.
0: Ceramic. นะคะ Ceramic ก็คือสิ่งที่มันนำไปเผาก่อนใช่ไหมคะมันเคยนิ่มมาก่อนนำไปเผาจนกระทั่ง

0: มันคงตัวนะคะเป็นสิ่งของได้นะคะก็ตามรูปภาพนี้เลยเซรามิกค่ะ
1: โอเค everyone we have to reveal 5 material the first thing is glass the second one is glass plastic wood metal and the last one ceramic right we have 5 materials for today so you have to repeat after teacher how to ask what isAll of ice is made of. Okay, everyone say, what is it made of?
2: What is it made of?
1: One more time. What is it made of?
2: What is it made of?
1: Okay, อันนี้คือวิธีการถามนะคะว่าวัสดุนั้นทำมาจากอะไรนะคะมันทำมาจากอะไร Okay, look at the picture. What is it? What is it? It is a comb, right? A comb, something youhave to use to be to let your hair neat and tidy right a comb so ถ้าเราจะบอกว่าหวีทํามาจากอะไรเอ่ยจากภาพนักเรียนคิดว่ามันคือไม้ใช่มั้ยคะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดวัสดุนั้นเป็นไม้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า it's made of wood okay repeat after teacher again it's made of woodโอเค you don't have to write now อย่าเพิ่งเขียนนะคะตอนนี้ออกเสียงก่อนนะคะจะได้พูดได้เนาะโอเค one more time it's made of wood
2: it's made of wood
1: นักเรียนปลายทางก็ออกเสียงไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้กลุ่มให้ตอบเป็นกลุ่มนะคะโอเค what is it what is it look at the picture first it is a toothbrush what is it made of what is it made ofWhat do you think? What is the toothbrush made of? กลุ่มไหนตอบได้สิ่งนี้ทำมาจากอะไรนะคะเราใช้ทุกวันเลยนะคะแปรงสีฟันโอเคกลุ่ม6 What is it made of?
3: It's made of plastic.
1: Very good. I think so. Clap your hand for your friend. Good job.Okay, Kusit, you got 1 point. Now, you got 2 points now, right? You got 2 points now. Okay. วิธีการตอบนะคะอย่าลืม It's made of plastic, right? The next picture. Look at the shower. ดูที่ฝักบัวนะคะว่าฝักบัวทำมาจากอะไร Okay. Who want to answer? Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Okay, group 2. What is it made of?
4: It's made of metal.
1: It's made of metal. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, group 2 got 1 point. Next one. The miller, right? What is it made of? Okay, group 1. ยกก่อนเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยตอนนี
4: ้ It's made of glass.
1: It's made of glass. I think so. Clap your hand for group 1.You got 1 point, another point. Okay, everyone say, what is it made of? Okay, it's made of glass. วิธีการถามกับการตอบง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะ time to do the worksheet. Okay, look at the worksheet number 33. Describing things. วันนี้เราจะเขียนบรรยายนะคะถึงสิ่งของที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานของตัวเองนะคะจะมีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures are there in the worksheet? You got 8 pictures. You have to write down. For example, look at the picture together. What is it? What is it? It is a... นักเรียนจะต้องเขียน2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกคือเขียนว่ามันคืออะไร It is a... ตรงนี้ต้องระวังนะคะอะหรือแอนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนก็ใช้อะถ้าขึ้นต้นด้วยสระนักเรียนต้องใช้แอนนั่นเองนะคะ It is a bathtub Everyone say it is a bathtub
2: It's made of
1: Very good It's made of ceramics
2: It's made of
1: ceramics

Right. Okay. ตามตัวอย่างเลยแบบนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะต้องทำทั้ง8ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยเฉลยตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะคะในการเขียนให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็ใช้เวลาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะ

Okay, everyone, time is up. The time is up. Okay, I hope you help us to tell students on the LTV how to answer the questions. Okay, number one. เดี๋ยวดูที่8ข้อนะคะใครเสร็จแล้วบ้าง raise your hand เห็นอยู่นะใครที่เขียนเสร็จแล้ว very good very good group 3นะคะ Mr. thank you นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลย8ข้อเลยเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 everyone can you tell me what is it เดี๋ยวภาพแรกยังไม่สุ่มแต่ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะ everyone what is it it is a comb right นักเรียนก็

0: เขียนคำศัพท์ลงไป What is it made of? It's made of wood. Very good. Check. You can check your answer. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูคำตอบได้เลย It is a comb. It's made of wood. แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะจะให้กลุ่มไหนดีเป็นคนตอบนะคะ Look at the picture number 2Okay, group one want to answer the questions. Okay, what is it?
1: It is a hairbrush.
0: It is a hairbrush. I think so. It is a hairbrush. So, what is it made of?
1: It's made of plastic.
0: It's made of plastic. Very good. Clap your hand for group one. เก่งมากนะคะ group ที่หนึ่งนะคะโอเคนักเรียนตรวจคำตอบได้ตามนี้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ It is a hairbrush It's made of plastic นี่ค่ะ hairbrush กับโคมก็มีความแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะคะโคมเนี่ยจะเป็นหวีที่เป็นซี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากแต่ถ้าสุภาพสตรีนะคะที่มีเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้ hairbrush นะคะหรือว่าแปลงผมนั่นเองเอาไว้สางผมของเรานะเรียบร้อยได้นั่นเองนะคะ we can say hairbrush okay. everyone say it is a hairbrush
2: it's made of plastic
0: very good number 3 okay group 4 what is it
1: It is a jar. It's made of glass.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. It is a jar. It's made of glass. Very good. Check your answer. Okay. เขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4 number 4. It is a toothbrush. Okay, everyone, what is it? It is a toothbrush. Very good. What is it made of?I agree. It's made of plastic. Okay, check your answer. Okay. Can I move to number 5? ไปข้อ5ได้เลยไหมคะ Okay. Number 5. What is it? คำนี้ใครเป็นคนออกเสียงเอ่ยส่งคำใช่ไหม Toilet. It is a toilet. What is it made of?
3: Ceramic.
0: I think so. It made of ceramic.Okay. Check your answer, and I'm going to move to this one. เราพูดถึงวัสดุที่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงที่ขวดของแชมพูนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า it is a bottle of shampoo นะคะแชมพูเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน่วยลงไปนะคะให้เขาใส่ภาชนะเข้าไปนะคะก็คือขวดแชมพู1ขวดขวดของมันทำจากอะไร whatIs it made of?
3: Plastic.
0: Plastic, that's right. Plastic. Okay. แต่ตรงนี้จะให้เวลาจดนิดนึงนะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนปลายทางก็ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะ It's a bottle of shampoo. คำไหนที่เราเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปนะคะตามที่ทีเชอร์สอนไปในคาบที่แล้วต่อไปNumber 7. What is it?
3: Shower.
0: A shower. Is this a shower? It's made of?
3: Metal.
0: That's right. Check your answer. It is a short one. Okay. And the last one is the mirror. Is this a mirror? หรือว่ากระจกนั่นเองกระจกทำมาจาก It's made of glass. นะคะเขียนลงไปเลยถูกต้องนะคะดีมากอย่าลืมรีเช็คตัวสะกดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจสอบตัวสะกดนะคะ you have to write correctly เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมจุด full stop ทุกครั้งนะคะหลังประโยคใส่จุดลงไปทุกตัวเลยโอเคสำหรับใบงานที่34นะคะที่เชิญจะให้เราทำเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราฝึกบรรยายนะคะโดยนักเรียนสามารถดูใบงานที่33ประกอบกับทำใบงานนี้ด้วยนะคะดูคำสั่งใบงานก่อนนะคะใบงานนี้นะคะ Describing my bathroom item

0: ทีเชอร์อยากให้นักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนะคะหรือว่าใส่ภาพห้องน้ําในบ้านของตัวเองนักเรียนอาจจะวาดด้วยมือของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยทีเชอร์ปิ่นได้สุ่มภาพให้ขอบัตรภาพให้คุณหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วเราอาจจะหาภาพห้องน้ําอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นบ้านของเราก็ได้ถ้าเราสะดวกแล้วเราก็ลองฝึกบรรยายจากภาพที่เราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเราก็ได้อนุโลมนะคะเผื่อบ้านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสามารถบรรยายได้เราก็มาแปะภาพไว้แล้วก็เขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับใบงานที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมีเวลาว่างก็ฝึกทำใบงานนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะว่าวันนี้วิธีการถามถึงวัสดุที่เราต้องการจะถามคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะคืออะไรเอ่ย What is it? It is a mirror. Mirror ทำมาจากอะไรภาษาอังกฤษพูดได้ว่า What is it made of? วิธีการถามเราก็ถามได้ว่ากระจกเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะแล้ววิธีการตอบคือ A mirror is made ofglass นะคะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเราไม่เน้นที่คำนามเราใช้อะไรได้อีก it is made of glass everyone say it is made of glass
1: it is made of glass
0: เก่งมาก very good สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของ houses around the world นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับบ้านกันนะคะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเตรียมตัวทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะโอเค everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today you are good at English today very good you can tell me the noun of the item you canAsk, you can answer, you can write. Very good. Clap your hand for yourself. Okay. And everyone, could you please say goodbye to your friends on the LTV?
2: Goodbye.
0: Goodbye. Good.

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่า

0: ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
2: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
3: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
2: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
4: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
4: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
5: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
4: กินกินกินกินเลย
6: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
6: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วละ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่

0: อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องอะไรครับลูกสังฆทานและการถวายสังฆทานนะครับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องบอกขั้นตอนการถวายสังฆทานได้นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานรวมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานโดยเห็นความสำคัญของการถวายสังฆทานได้ถูกต้องเอาละครับนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วครูบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยฝึกถวายสังฆทานแล้วครูให้นักเรียนทำไมครับไปเตรียมมาขอตัวแทนหน่อยครับว่าเตรียมอะไรมาบ้างตัวแทนลุกขึ้นเลยครับ
1: แปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอก
0: นะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนขออีกสักหนึ่งคนว่าเตรียมอะไรมาบ้าง
2: ของผมนะคะเป็นสังฆทานน้ำและยาครับ
0: มีอย่างเช่นยาอะไรบ้างลูก
2: ยาพาราครับ
0: ยาพารานั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเห็นไหมครับจากที่เราเรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราเรียนการจัดสังฆทานใช่ไหมลูกที่เราจะมีการจัดสังฆทานที่เป็นทั้งอาหารและของใช้นะครับรวมทั้งยาด้วยนะครับที่เราได้ฝึกจัดกันไปในวันนี้นักเรียนก็ได้เตรียมมาอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อเราจะได้มาฝึกปฏิบัติกันแต่ก่อนฝึกครับถ้าครูจะพานักเรียนฝึกเลยเนี่ยก็จะสนุกไหมไม่ดังนั้นครับครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นก่อนนะครับเพื่อเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Do หรือ Don't นะครับเกม Do หรือ Don't ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้หรือควรทำหรือไม่ควรทำหรือทำถูกหรือทำผิดถ้าสามารถทำได้ควรทำให้ชูป้ายชูป้ายอะไรลูกดูก็คือเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าไม่ควรทำไม่สามารถทำได้ให้ชูเครื่องหมาย don't คือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายไหนไหนป้ายไหนเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับพฤติกรรมแรกหากพระสงฆ์นั่งกับพื้นให้ถือสิ่งของด้วยมือเดียวเดินเข่าเข้าไปหาท่านถูกหรือผิดทำไมถึงผิดขอตัวแทนอธิบายหน่อยทำไมถึงว่าผิดทำไมถึงลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยครับ
2: ควรถือของสองมือเพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้นครับ
0: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันว่าดูหรือ don't ดูหรือ don't ลูกคำตอบคือ don't นะครับเพราะหากพระสงฆ์นั่งกับพื้นให้ถือสิ่งของด้วยสองมือสองข้างขออภัยนะครับถือสิ่งของด้วยมือสองข้างเดินเข่าเข้าไปหาท่านนะครับอย่างที่เพื่อนตอบเนาะเพื่อนก็อธิบายว่าต้องถือของด้วยสองมือ

0: นะครับต่อมาข้อ2ผู้ชายให้นั่งท่าเทพบุตรถูกไหมถูกไหมคำตอบคือ do นะครับผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดานะครับต่อมาข้อ3ครับผู้ชายใช้มือเดียวยกของประเคนประเคนก็คือทำไมครับยกของให้กับพระสงฆ์นะครับประเคนนะครับแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ได้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดควรทำไหมอ่ะคนที่ตอบว่าไม่ควรทำไมถึงตอบว่าไม่ควรลุกขึ้นเลยครับตัวแทนที่ตอบว่าไม่ควรตัวแทนที่ตอบว่าไม่ควรทำไมถึงไม่ควรตอบเลยครับทำไมถึงคิดว่าไม่ควร
1: เพราะว่ามันดูไม่สุภาพค่ะ
0: ดูไม่สุภาพทำไมถึงดูไม่สุภาพต้องทำยังไงถึงจะดูสุภาพล่ะ
1: ต้องใช้สองมือประเคนค่ะ
0: ต้องใช้สองมือประเคนนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบก็คือไม่ควรหรือ don't นะครับเพราะผู้ชายต้องใช้สองมือนะครับต้องใช้สองมือแต่ในนี้เขาใช้อะไรครับมือเดียวนะครับต้องใช้สองมือยกของประเคนก็คือยกของส่งให้พระสงฆ์นั่นแหละแต่สามารถส่งแบบมือต่อมือได้แต่ต้องยก2มือนะครับข้อ4ผู้หญิงใช้มือเดียวยกของประเคนแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ได้เช่นเดียวกับผู้ชายถูกไหมทำไมไม่ถูกขอตัวแทนอธิบายหน่อยอุ้ยยกไม่ถูกท้องง้องเลยเอาใครก็ได้
2: เพราะว่าสีกาไม่สามารถโดนตัวพระสงฆ์ได้ครับ
0: สีกาไม่สามารถโดนตัวพระสงฆ์ได้นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบก็คือโดนก็คือไม่ควรนะครับเพราะที่ถูกต้องก็จะต้องถือของด้วย2มือและผู้หญิงก็เหมือนที่เพื่อนตอบครับว่าให้วางสิ่งของลงบนผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ทอดมารับนะครับจะไม่ส่งมือต่อมือก็คือให้มีการสัมผัสระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับศรีกาหรือผู้หญิงอย่างที่เพื่อนตอบมานะครับเมื่อเป็นศรีกาหรือผู้หญิงเนี่ยพระสงฆ์จะทอดผ้ามารอไว้แล้วผู้หญิงหรือศรีกาก็นำสิ่งของที่จะถวายยกด้วยกี่มือลูก2มือประเคนวางไว้บนที่ผ้าที่พระสงฆ์ทอดมานะครับต่อไปข้อ5ครับเมื่อพระท่านรับของประเคนแล้วให้เรายกมือไหว้ท่าน1ครั้งถูกไหมถูกไหมคำตอบก็คือชูป้ายไว้ชูป้ายไว้ do นะครับถูกต้องแล้วนะครับเมื่อท่านรับของประเคนแล้วให้เรายกมือไหว้ท่านหนึ่งครั้งตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือต้องจรดวางคิ้วนะครับจรดที่วางคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของใบหน้านะครับก็คือไหว้ระดับที่1นะครับไหว้ระดับที่1ไหว้พระสงฆ์นะครับเกมที่เราเล่นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยการถวายสังฆทานก็คือการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานทบทวนเราต้องยกของด้วย2มือผู้ชายเป็นไงประเคนได้เลยไหม ประเคนมือต่อมือได้เลยแต่ผู้หญิงต้องวางลงบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดมานะครับผู้ชายนั่งในท่าผู้หญิงนั่งในท่าเก่งมากนะครับแต่ว่าการถวายสังฆทานก่อนจะถวายเราต้องทำอะไรก่อนเลยเก่งมากนะครับก็คือท่องคำกล่าวหรือกล่าวคำถวายสังฆทานทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนลองฝึกนะครับลองฝึกกล่าวคำถวายสังฆทานให้ฝึกไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับทีนี้นักเรียนรู้วิธีการรู้ขั้นตอนแล้วใช่ไหมลูกรู้คำกล่าวหรือยังรู้แล้วต่อไปครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและ 4-5 คนเพื่อฝึกปฏิบัติการถวายสังฆทานนะครับโดยนะครับจะมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงนะครับให้กับนักเรียนได้ฝึกถวายนะครับให้นักเรียนสลับบทบาทกันในการเป็นพระและฆราวาสนะครับโดยรอบที่1ครูเนี่ยจะอ่านขั้นตอนให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามและรอบที่2ให้นักเรียนทำไมครับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนะครับเรามาดูขั้นตอน1ครับถือสิ่งของด้วย2มือแล้วเดินเข่าเข้าไปหาพระท่านในระยะห่างที่เหมาะสมถือของ2มือถือของ2มือถือของ2มือนั่นแหละครับถือของ2มือต่อมา2ผู้ชายให้นั่งท่าเทพบุตรให้เรียบร้อยใช้2มือยกของประเคนแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาให้เรียบร้อยใช้2มือยกของประเคนโดยให้วางสิ่งของลงบนผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ทอดมารับ3ครับเมื่อถวายเสร็จทำไมครับยกมือไหว้1ครั้งตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือจรดอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของใบหน้านะครับ4ครับเสร็จแล้วนะครับให้เดินเข่าถอยหลังพอประมาณจากนั้นจึงค่อยลุกออกไปเอาล่ะครับพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: งั้นเรามาฝึกกันเลยนักเรียนครับทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับเอารอบแรกเดี๋ยวครูจะบอกขั้นตอนนะครับผู้ชายนั่งท่า
3: เทพ
0: บุตรผู้หญิง
3: เทพธ
0: ิดาอ่ะนั่งเรียบร้อยได้ยังลูกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามากล่าวคำถวายสังฆทานไปพร้อมกันเลยครับประนมมือครับกล่าวเลยครับ

0: ครับทีนี้เรากล่าวคำเสร็จแล้วอ่ะรอบแรกครูจะให้ผู้ชายนะครับได้ฝึกปฏิบัติถวายก่อนอ่ะทำไงครับถือของด้วยกี่มือ2มืออ่ะแล้วเดินเข่าเข้าไปนะครับที่หน้าพระสงฆ์ครับเว้นระยะห่างให้เหมาะสมนะครับจากนั้นนะครับถือของ2มือประเคนให้กับพระสงฆ์เลยครับจากนั้นทำไมครับไหว้1ครั้งครับเก่งมากและเดินออกไปได้เลยครับนะครับเราจะใช้การเดินเข่าออกไปนะครับจนกว่าจะทำไมครับพ้นระยะของพระสงฆ์แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นผู้หญิงบ้างผู้หญิงครับหยิบของได้เลยครับลูกผู้หญิงก็ถือของด้วยกี่มือลูก2มืออ่ะแล้วเดินเข่านะครับเดินเข่ามาที่พระสงฆ์เว้นระยะห่างให้เหมาะสมผู้หญิงต้องวางสังฆทานบนอะไรลูกบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดมารับจากนั้นทำไมครับไหว้1ครั้งนะครับแล้วก็เดินเข่าออกมานั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปครูจะให้นักเรียนฝึกเองบ้างแล้วครับโดยที่ครูจะไม่ได้บอกขั้นตอนละทำยังไงครับเริ่มเลย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังภันเตภัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะสาธุนุภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอด

เอาล่ะครับนักเรียนเราก็ได้ฝึกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะหลังจากฝึกเสร็จนะครับเรามาทำใบงานกันนะครับใบงานที่19เรื่องถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนนะครับบอกความรู้สึกนะครับในการถวายสังฆทาน2ครับบอกสิ่งของที่เตรียมมาและ3ครับให้นักเรียนประเมินตนเองในการถวายสังฆทานนะครับจะมีคำกล่าวนะครับมีเลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะสมไหมแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องไหมขณะถวายสังฆทานนะครับแล้วก็บอกว่าการถวายสังฆทานส่งผลดีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรอ่ะลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: นายเรียนครับทีนี้เรามาฟังตัวแทนนะครับนำเสนอนะครับการทำใบงานใครจะเป็นตัวแทนดีมีกลุ่ม3กับกลุ่ม4เริ่มจากกลุ่ม3ก่อนเลยครับ
1: 1นะครับความรู้สึกถวายสังฆทานผมรู้สึกดีจิตใจสงบผ่อนคลายและมีความสุขครับ2สิ่งของที่เตรียมมามีของใช้เช่นยาสีฟันยาแปรงสีฟันและอุปกรณ์อาบน้ำครับมีของกินครับเช่นข้าวสารอาหารแห้งนมและน้ำครับ3ให้นักเรียนประเมินตนเองในการถวายสังฆทานตามแนวการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานรายการประเมิน1กล่าวคำถวายสังฆทานระดับการปฏิบัติดีครับ2เลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะระดับการปฏิบัติดีครับ3ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมขณะถวายสังฆทานระดับการปฏิบัติดีครับ4การถวายสังฆทานส่งผลดีต่อศาสนาพุทธอย่างไรทำให้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปและดำรงพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากอ้าวอีก1คนครับที่ยกมือกลุ่ม4นะครับ
2: ข้อหนึ่งนะคะความรู้สึกถวายสังฆทานค่ะรู้สึกสงบรู้สึกดีโล่งใจสบายใจค่ะข้อ2นะคะสิ่งของที่เตรียมมาข้าวสารค่ะน้ำเปล่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นของใช้นะคะสบู่ยาสีฟันค่ะ3ให้นักเรียนประเมินตัวเองในการถวายสังฆทานตามแนวการปฏิบัติในการถวายสังฆทานค่ะข้อ1นะคะกล่าวคำถวายสังฆทานดีค่ะข้อ2นะคะเลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะสมดีค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมขณะถวายสังฆทานค่ะดีค่ะข้อ4นะคะการถวายสังฆทานส่งผลดีต่อศาสนาพุทธอย่างไรทำให้มีแต่คนมาทำบุญเพื่อดำรงในศาสนาพุทธและบำรุงพระสงฆ์ค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับทีนี้ครูถามหน่อยว่าตัวอย่างเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาจจะมีอาหารกระป๋องเวลาเรานำมาถวาย

0: สังฆทานนะครับนักเรียนสิ่งของเหล่านี้พระสงฆ์สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเก่งมากนะครับก็คือเอาไปบริจาคนะครับเช่นในตอนต้นใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมาเนาะชั่วโมงก่อนหน้าที่เราเคยเรียนมาว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นอุทกภัยเนี่ยพระสงฆ์ก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตได้จากการถวายสังฆทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับดังนั้นของที่เราถวายพระสงฆ์ไปเนี่ยนอกจากจะเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนาแล้วยังเกิดประโยชน์กับใครอีกชาวบ้านหรือคนที่เดือดร้อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาตนเองนะครับเราจะมาติดตามการปฏิบัติตนครั้งที่2จำได้ไหมครูให้ไปฝึกปฏิบัติตนแล้ว1ใกล้จะครบ1สัปดาห์หรือยังครับใกล้แล้วนะครับครั้งหน้าเราต้องมารายงานผลกันแล้วว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับการปฏิบัติต้องชัดเจนแต่ละวิธีที่นักเรียนเลือกนะครับต้องมีการปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นก่อนหน้านี้นักเรียนบอกว่าเข้านอนเร็วแต่ทีนี้ถ้าจะชัดเจนต้องทำไมเลยครับต้องทำไมเลยลูกกำหนดเวลาเลยเก่งมากนะครับและพอจะนอนปุ๊บต้องทำไมเลยครับปิดไฟปิดมือถือไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนะครับแล้วก็นอนลงไปเลยนะครับเพื่อเราจะได้นอนไวและตื่นเช้าได้เราก็จะสดชื่นใช่ไหมครับมาเรียนเราก็จะรู้เรื่องนะนี่ครับนำไปปฏิบัติให้ชัดเจนนะครับหรือการควบคุมอารมณ์การใช้อานาปานสติต้องเป็นไงครับสม่ำเสมอใช่ไหมครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่15เรื่องการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือครูดีมนะคะในรายวิชาศิลปะสารดนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอทบทวนก่อนเลยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปคะจำได้ไหม
2: เร
1: ีย
2: น
1: สามเสียงเลยนะคะ
3: สามเส
1: ีย
3: ง
1: ไพเราะใช่ไหมคะแล้ววันนี้รู้ไหมว่าเราจะมาเรียนเพลงอะไร
2: เคย
1: ไปฟังกันมาบ้างยังคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเคยฟังเพลงชาวไทยไหมคะนักเรียนต้นทางก็มีบางคนที่อาจจะเคยฟังตาม YouTube ตามสื่อต่างๆหรือยังไม่เคยฟังเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันถึงประวัติความเป็นมาของเพลงชาวไทยและก็จะได้มาขับร้องฝึกขับร้องกันต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มมาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนั่นก็คือชื่อเพลงเลยนะคะทบทวนอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการขับร้องเพลงไทยคืออะไรเราอ่านพร้อมๆกันอันหนึ่งสองสาม
4: เป็นศิลปะที่ใช้เสียงเป็นจากส่วนต่างๆของร่างกายคือลำคอส่วงอกปอดจมูกและองค์ประกอบย่อยภายในช่องปากออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักษรที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสัมพันธ์กับทำนองเพลงและจังหวะที่ดำเนินไปในขณะขับร้อง
1: เพราะฉะนั้น

0: ่อนที่เราจะเข้าไปสู่การร้องเพลงเราก็ต้องมีการอ่านเนื้อเพลงทำความเข้าใจเนื้อเพลงภาษาอักขระคำควบกล้ำของบทเพลงเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนนะคะต่อไปโดยใช้เทคนิคสำคัญคือการเอื้อนนะคะเทคนิคของดนตรีไทยหรือว่าของการขับร้องไทยเขาจะเน้นการเอื้อนเป็นสัดส่วนใหญ่เขาจะมีเอกลักษณ์โดยการเอื้อนนั่นเองนะคะเป็นเสียงเป่าๆจะสอดแทรกมานะคะแล้วก็จะเขียนเป็นรูปให้ใกล้เคียงคำว่าอะไรบ้างลองอ่านพร้อมกันเออ
1: เอ
0: ิ
1: ง
0: เอิงนี่คือเทคนิคการเอื้อนเดี๋ยวเราจะได้ไปใส่กันในตอนที่เราขับร้องนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเลือกนะคะให้เหมาะสมกับเพลงนี่มีกลวิธีหรือมีวิธีกำหนดความสั้นยาวหรือการผันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งให้เนียนและแยบยลมากที่สุดในการเอื้อนนั่นเองจะต้องมีเทคนิคเพราะฉะนั้นผู้ขับร้องอาจจะต้องมีการฝึกฝนมากพอสมควรนะคะเรื่องชาวไทยเจ้าเอ่ยจุดประสงค์ในวันนี้คือนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถบอกที่มาของเพลงชาวไทยได้อย่างตรงเดี๋ยวเราจะมาเรียนประวัติของเพลงชาวไทยกันก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกขับร้องกันนะคะและนักเรียนร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญของการขับร้องเพลงชาวไทยได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านที่มาและความสำคัญของเพลงชาวไทยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม
1: เป็นหนึ่งในเพลงลำวงมาตรฐานของการแสดงลำวงมาตรฐานโดยมีวรรณกรรมระดับลำวงซึ่งเป็นการลำและร้องของชาวบ้าน
0: เป็นลักษณะที่มาจากลำโทนนั่นเองนะคะก็คือลำวงมาตรฐานต่อไปจะ
1: มีผู้รับทั้งชายและหญิงหลังจากนั้นเป็นผู้คู่ก็โค้งตามข้าวที่วางคว่ำไว้หรือไม่ก็ลำกันเป็นวงกลมโดยมีโทน
0: ลำรอบคกตังค่าหรือลำเป็นวงกลมนั่นเองนะคะเป็นคู่ชายหญิงนั่นเองนะคะต่อไปต่อมาม
1: ีการปรับปรุงแบบแผนการเล่นลำโทนให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากลำโทนเป็นลำวงมาตรฐาน
0: ลำวงมาตรฐานต่อไปค่ะ
1: มีเพลงร้องที่แต่งทำนองขึ้นใหม่มีการใช้ลำวงปีภาพบรรเลงเพลงประกอบและบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากลบรรเลงเพลงประกอบ
0: เวลาอันนี้อ่านแผนจำไปด้วยนะคะเนื้อหาความหมายมาดูเพลงชาวไทยคำร้องเป็นใครแต่งคะจมื่นมานิตนเรศนะคะเป็นหัวหน้ากองการสังคีตกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ทำนองเป็นอาจารย์มนตรีตราโมทนะคะที่ได้ประพันธ์เพลงชาวไทยขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เนื้อเพลงนะคะนักเรียนมีในใบความรู้ของนักเรียนก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ถ้ามองหน้าจอของครูก็แล้วนักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะครูก็น่าจะแจกใบความรู้ให้มีเนื้อเพลงอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนเนื้อเพลงชาวไทยนะคะหนึ่งสองสามชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออ
1: ย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกลักษณ์สมบูรณ์เราจึงควร
0: ช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความ
1: สุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ย
0: โอเคเคยฟังไหมคะพออ่านเนื้อแล้วรู้สึก

คยฟังไหมนักเรียนปลายทางเคยฟังไหมคะบางคนอาจจะเคยฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้นักเรียนเนี่ยฝึกร้องไปพร้อมๆกับเพลงก่อนลองดูซิอ่านเนื้อไปด้วยถ้ายังร้องไม่ได้ก็ลองอ่านเนื้อไปแล้วตามทำนองเลยนะคะเดี๋ยวลองดูปลายทางพร้อมกันนะคะอ่ะ

0: ี๋ยวเวลาเราให้ร้องเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะร้อง2รอบนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวจะให้ฝึกร้องกันนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรจากที่ได้ศึกษาทั้งเนื้อร้องลองช่วยกันนึกซิมีใครตอบถูกได้บ้างนักเรียนปลายทางคิดว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรไหนกลุ่มไหนตอบถูกได้ใครสามารถตอบยกมือเลยค่ะอ่ะขอเชิญกลุ่มนี้ตอบให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางฟังว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะ
1: เป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำค่ะ
0: ค่ะเป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยใช่ไหมคะก็คืออ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การฝึกขับร้องเพลงชาวไทยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยร้องกันเป็นกลุ่มให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังเพราะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการฝึกขับร้องนะคะนักเรียนให้อย่างแรกเลยนักเรียนต้องฝึกอ่านเนื้อให้แม่นก่อนทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงแล้วที่สำคัญเลยนะคะเราต้องกล้าที่จะออกเสียงไม่ต้องกลัวว่าเราเสียงจะเพาะหรือไม่เพาะมันฝึกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจในการขับร้องร้องออกมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมเดี๋ยวครูเปิดเพลงวนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มลงมือได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่คุณครูสังเกตดูแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยนักเรียนบางคนยังอาจจะร้องไม่ถูกเนื้อหรืออาจจะร้องยังไม่ถูกทำนองจังหวะเดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมกันไปทีละท่อนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวมาร้องพร้อมคุณครูไปทีละท่อนนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวครูจะร้องนำและเด็กร้องตามชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่พร้อมกัน
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
0: อีกรอบ
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที
0: ่ต่อไปการ

0: กะระส้มบุญอีกรอบเพราะ
1: ชาดาเสรีมีเอกะระส้มบุญ
0: ต่อไปเราจึง

0: คือสิ่งสำคัญอยากให้เด็กกล้าร้องก่อน1คือเราต้องกล้าออกเสียงมันจะเพี้ยนมันจะไม่เพี้ยนไม่เป็นไรแค่เรากล้าร้องอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูให้กลุ่มเนี้ยร้องขึ้นต้นไหนลองร้องให้ครูฟังสิอ่ะ1 2 3
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยปยาละเลยในการทำหน้าที
0: ่ถูกต้องเห็นไหมเรากล้าถ้ากล้าออก

0: เสียงเราก็จะร้องได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบอีกหนึ่งรอบโดยร้องสดไม่มีเนื้อกล้าร้องค่ะกล้าร้องเลยเพี้ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยก็อย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราเล่น

0: นช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจริญจำรุ่นเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ย
1: คนเริ่มมีอินเนอร์เข้ามาเอ้ยก็คือขึ้นมาเลยเริ่มมีอินเนอร์ส่งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องพร้อมกันกับเพลงนะคะอ่ะพร้อมกันนักเรียนปลายทางเดี๋ยวร้องพร้อมกันไปกับนักเรียนต้นทางเลย

ี่ยฝึกซ้อมเพื่อที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาฝึกซ้อมแต่ละกลุ่มนะคะร้องโดยที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะเราจะมีแค่ทำนองให้เราร้องเดี๋ยวให้เวลาฝึกซ้อมค่ะ

่อจากนี้ไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มออกมากลุ่มไหนขอเริ่มก่อนมีไหมคะหนูมั่นใจที่สุดแล้วหนูจะออกก่อนมีไหมอ่ะโอเคได้มาแล้วทั้งกลุ่มออกมาค่ะข้างหน้าเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยมาข้างหน้าเลยค่ะ

0: ข้างในคะเก่งมากอ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนพร้อมอ่ะกลุ่มที่2พร้อมขึ้นมาเลยค่ะเอาไมค์มาด้วยนะคะลูกดูเนื้อได้นะคะเด็กๆเอาเนื้อมาดูได
1: ้ให้ฟิล์มยืนตรงอยู่ตรง
0: เลี้ยงไปเลยค่ะดูได้ค่ะดูได้ถ้าเพื่อความมั่นใจเราก็ดูก็ได้ถ้ายังไม่ชัวร์นะอ่ะพร้อมนะคะโอเค

ลุ่มไหนพร้อมอีกคะมั่นใจเลยค่ะเดี๋ยวได้ร้องทุกกลุ่มอยู่แล้วกลุ่มนี้กลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะไมค์ไปเลยค่ะยับอีกยับอีกมาข้างๆยับอีกค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไป

กลุ่มไหนคะอ่ะกลุ่มขึ้นมาเลยค่ะรับไมค์ไปด้วยนะคะอ่ะหยิบมาค่ะหยิบมาอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ่ะเริ่ม

กลุ่มนู้นยกมืออ่ะกลุ่มนู้นก่อนสุดท้ายดีกว่าปิดท้ายกลุ่มนู้นเชิญค่ะเดี๋ยวกลุ่มเราปิดท้ายเสียงดังเลยมาค่ะเอาไม้ด้วยหยิบมาค่ะหยิบมาพร้อมนะคะโอเคเดี๋ยวกูกดแป๊บนึงค่ะ

ขอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายมาค่ะเอาไมค์ด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดนะอายุไปอีกเดี๋ยวอีกให้อยู่ตรงกลางอายุไปด้วยยืนพร้อมยังคะโอเค

นักเรียนปลายทางก็ให้ขับร้องให้ครูปลายทางฟังได้นะคะให้เพื่อนปลายทางฟังอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ร้องพร้อมกันอีกสัก2รอบนะคะทั้งห้องเลยร้องพร้อมกันนะคะมั่นใจเลยบางคนไม่ดูเนื้อได้แล้วพร้อมกัน

0: บมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งนักเรียนก็ทำได้ดีเลยนะคะวันนี้ให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนขับร้องฝึกฝนบ่อยๆเกิดฝึกทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะร้องได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเรื่องประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเรากลับไปฝึกร้องบ่อยๆฝึกร้องเปิดเพลงร้องขับร้องตามได้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่6เรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะคะหลายๆคนเก่งมากเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะไม่มีคุณครูฝากไว้เท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูบุ๊ครัฐธริกาอ่อนน้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็นักเรียนได้เห็นต้นอ่อนเมล็ดงอกแล้วซึ่งต้นอ่อนนั้นมีปัจจัยต่างๆหลากหลายด้านที่จะทำให้ต้นอ่อนนั้นเจริญเติบโตได้และวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำให้ต้นอ่อนนั้นงอกและเจริญเติบโตนั่นก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง
1: การคัดเลือกเมล็ดพันธุ
2: ์ก่อนอื่นเลยเรามาดูวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1บอกความแตกต่างของลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดีได้2ทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกได้3ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจและมีความรับผิดชอบค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยว่าสัปดาห์ที่แล้วปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างมีใครจำได้บ้างจับไมค์เลยค่ะ
3: ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดนะคะมีน้ำออกซิเจนอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดค่ะ
2: ถูกไหมคะ
1: ถูก
2: โอเคทวนกันอีกหนึ่งครั้งปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้าง
1: น้ำออกซิเจนอุณหภูมิแสงแดด
2: ค่ะซึ่งเรามาดูซิว่าน้ำทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงออกซิเจนและน้ำก็จะสามารถผ่านเข้าไปในเมล็ดได้น้ำเป็นตัวลำเลียงสารอาหารภายในเม

เมล็ดและทำละลายสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดได้นะคะต่อมาออกซิเจนเมล็ดที่เริ่มมีการงอกจะมีอัตราการหายใจสูงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเพื่อสร้างพลังงานที่ทำให้กระบวนการงอกนั้นเจริญเติบโตได้ถัดมาอุณหภูมิพืชเมืองร้อนต้องการอุณหภูมิสูงในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชเมืองหนาวต้องการอุณหภูมิต่ำในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะคะและอีกหนึ่งอันก็คือเรื่องแสงเมล็ดพืชสามารถงอกได้ทั้งที่มีแสงและไม่มีแสงค่ะใครสามารถบอกครูบุ๊กได้บ้างว่าบนจอนี้เป็นรูปเมล็ดพันธุ์ของอะไรอันไหนคะอันที่สองเป็นเมล็ดอะไรคะทางตะวันแล้วอันนี้อ่ะดาวผักบุ้งกลุ่มนู้นถั่วงอกอ่ะมาเล่นอะไรนะคะผักกาดถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดส่วนอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ทางตะวันวันนี้นักเรียนต้นทางมีซองบรรจุพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆนะคะให้นักเรียนนำซองบรรจุพันธุ์ขึ้นมาศึกษาดูข้อมูลในซองบรรจุพันธุ์ค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะ

0: นักเรียนต้นทางก็ได้ศึกษาซองบรรจุภัณฑ์ของเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะขอตัวแทนนักเรียนบอกครูหน่อยว่าในซองบรรจุภัณฑ์มีข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มไหนเชิญค่ะ
1: มีวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุและอัตราการงอกครับ
0: กลุ่มอื่นมีอีกไหมคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เพื่อนบอกมีอะไรอีกไหมคะมีไหมไม่มีนะคะของเพื่อนขาดไป1อย่างนั่นก็คือชื่อเมล็ดพันธุ์ถูกไหมคะใช่กลุ่มแรกได้เมล็ดอะไรที่ซองบรรจุภัณฑ์เมล็ดอะไรคะ
2: พ
0: ี
2: ช
0: พีชอะไรคะกะหล่ำปีข้าวโพดอ่อน
2: กวางต
0: ุ้งกระเจี๊ยบเขียวทางตะวันนะคะเรามาดูกันซิว่าข้อมูลในซองบรรจุภัณฑ์นะคะที่เด็กๆนั้นได้ศึกษามีผลต่อการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่นะคะหลักในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะเป็นต้นอ่อนมีพันธุ์พืชหลายชนิดซึ่ง

0: ชนิดมีคุณสมบัติการงอกที่แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมวัสดุที่ใช้เพาะและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ควรมีหลักในการพิจารณาดังนี้หลักในการคัดเลือกมีทั้งหมด9ข้อนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันข้อที่1
1: เป็นเมล็ดที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์เช่น
0: ก็ได้ทราบหลักการเลือกเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะคะกิจกรรมถัดไปเรื่องตาดีได้ตาร้ายเสียวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางจะต้องคัดเมล็ดพันธุ์ทางตะวันนะคะกลุ่มละ100เมล็ดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองสามารถหาได้หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สนใจได้เลยนะคะวันนี้ครูให้นักเรียนนะคะ1กลุ่มมี5คนให้นักเรียนคัดคนละ20เมล็ดนักเรียนเทเมล็ดทางตะวันใส่ถาดได้เลยค่ะและเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดตามหลักการเลือกเมล็ดพันธุ์9ข้อ

อนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ครบ100เมล็ดแล้วนะคะและวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มีอะไรบ้างคะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมในใบงานนะคะเรื่องการหาอัตราการงอกของเมล็ดซึ่งการหาอัตราการงอกของเมล็ดมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. วัสดุซับน้ำเช่นกระดาษทิชชู่ผ้าสำลี 2. ภาชนะเช่นถาดกระบะ 3. กระบอกฉีดน้ำ 4. เมล็ดพันธุ์พืช 5. ไม้เสียบลูกชิ้น6ดินสอและไม้บรรทัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแผงตารางสำหรับการเพาะเมล็ดกันค่ะขั้นตอนที่1นะคะนำกระดาษทิชชู่วางบนผ้านะคะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดและดินสอตีตารางช่องห่างกันประมาณ2เซนค่ะ

ากนั้นนำทิชชู่นะคะวางลงบนถาดและใช้สเปรย์ฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อป้องกันกระดาษนั้นเลื่อนออกจากถาดค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำเมล็ดที่เราเลือกเตรียมไว้แล้วนะคะมาวางลงในช่องใช้ไม้เขี่ยเมล็ดให้อยู่ในช่องนะคะและจัดเรียงให้สวยงาม

เมื่อนักเรียนเรียงครบ100เมล็ดแล้วนะคะให้นักเรียนนำทิชชู่มาแปะทับอีก1ชั้นค่ะตอนนี้นะคะครูได้สาธิตขั้นตอนเรียบร้อยแล้วต่อไปให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางก็ได้เลี้ยงเมล็ดทางตะวันนะคะเพื่อทดสอบการงอกของเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครพบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างเชิญค่ะ
1: เลี้ยงเม็ดไม่ได้ค่ะแล้วก็ปิดกระบอกน้ำไม่ได้ค่ะ
0: มีใครพบปัญหาเหมือนเพื่อนไหมคะเลี้ยงยากใช่ไหมคะแล้วก็กระบอกฉีดน้ำหนูกดผิดปุ่มมันก็เลยฉีดไม่หยุดเลยใช่ไหมคะกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนพบปัญหาอีก
2: เมล็ดพันธุ์หายค่ะ
0: เมล็ดพันธุ์หายแล้วมีสำรองไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีโอเคมีกลุ่มไหนอีกคะกลุ่มนี
3: ้ตีตารางไม่เท่ากัน
0: ตีตารางไม่เท่ากันโอเคและกิจกรรมในวันนี้ยากไหมคะทำได้ไหมคะหลังจากนี้ที่นักเรียนนะคะได้ทำการเพาะเมล็ดแล้วนักเรียนต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด3วันนะคะให้นักเรียนแบ่งตัวแทนไปคอยรดน้ำด้วยนะคะเพื่อดูการงอกของเมล็ดใบงานถัดไปนักเรียนจะต้องบันทึกตารางนะคะลงในกระดาษที่ครูแจกให้ก็คือให้นักเรียนทำการตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชและบันทึกการงอกลงในตารางที่กำหนดโดยให้นักเรียนใช้เครื่องหมายถูกแทนเมล็ดที่งอกและใช้เครื่องหมายผิดแทนที่เมล็ดไม่งอกนะคะ 2. หลังจากทราบจำนวนเมล็ดที่งอกแล้วให้นักเรียนคำนวณเปอร์เซ็นต์การงอกและบันทึกลงในใบงานให้ถูกต้องภาพนี้จะเป็นตารางที่นักเรียนตีลงไปใช่ไหมคะใช่นะคะเมื่อครบ3วันให้นักเรียนไปเปิดดูและใช้เครื่องหมายถูกลงในช่องเมล็ดที่งอกนะคะอย่างเช่นแถวที่1เมล็ดที่1งอกหนูก็ติ๊กถูกได้เลยแถวที่2เมล็ดไม่งอกให้ทําเครื่องหมายอะไรคะกากบาทต่อมาวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดนะคะให้นำจำนวนเมล็ดที่เพาะทั้งหมดเด็กๆก็ใส่ลงไปได้เลยจำนวนเมล็ดที่งอกหลังจากนั้นให้นำจำนวนเมล็ดที่งอกนะคะหารด้วยจำนวนเมล็ดทั้งหมดคูณด้วย100นักเรียนก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่งอกค่ะบทเรียนในครั้งถัดไปเรื่องวิธีการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคือ 1. ใบความรู้เรื่องการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอก 2. วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. เมล็ดพันธุ์พืชเช่นเมล็ดทางตะวันเมล็ดผักบุ้งซึ่งตัวเมล็ดนี้นักเรียนจะต้องเตรียมแช่เมล็ดทั้งหมด12ชั่วโมงและบ่มเพาะด้วยผ้าขาวบางอีก1คืนค่ะ 2. ภาชนะสำหรับการปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเช่นตะกร้าพลาสติก 3. วัสดุสำหรับปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเช่นดินร่วนขี้เถ้าแก่ขุยมะพร้าวเป็นต้น 4. กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษ A4 สำหรับรองก้นของภาชนะ 5. บัวรดน้ำสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
4: www.ewin.ac.th
0: แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ one man two men หรือจะเป็น the first man คนแรกกับ the second man ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิ๊ดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square facewide room narrow room หรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับadjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car key car key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับadjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verbs นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับverb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the

chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับDrunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า Hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese food Chinese girls and Korean song นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean AustraliaAustralian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลอะไรแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring eventคนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมทิดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted tidกับ DED did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะทิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือ did ครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับ so did กับ did ใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting Whoa. ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งเหมือนกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าหรอครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยล่ะครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective

0: ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับ useless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I am a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า OUS ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น venomous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น AL ครับอย่างเช่นoral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ TIC tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic country ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ IVE อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่3 you must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjectives 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2 ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexyfunny pretty และ3ครับก็คือ adjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more mostและสุดท้ายครับก็คือน้อย little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat is Chris bigger than Pat Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1นี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man hereIs Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณ I'm กับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเราลองดูตัวอย่างครับI'm is sexier than Tuki อันนี้แน่นอนครับ I'm isn't sexier than Tuki ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki และถ้าคุณอ้ำนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: I'm

0: isn't the sexiest girl in Thailand. Me too. สุดท้ายครับก็คือ is อั้มพัชรภา the sexiest girl in Thailand.
1: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome. เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome. Nadeth isn't handsome. ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า is Nadeth handsomeถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่ามอกับแดนเข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าณเดชหล่อกว่าคริสณเดช is more handsome than Chris ณเดช isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ is ณเดช more handsome than Chris probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่าณเดชเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่นณเดช is the most handsome man in Thailand ณเดช isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is ณเดช the most handsome man in Thailand
2: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุดๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุด ๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมโยคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับloving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยคนะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. The traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so badหรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty really pretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ the traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ the traffic is not very bad ครับผม not very it's not very badThe traffic is not that bad. ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad. รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad. หรือ The traffic isn't bad. เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy. The soup is too spicy. Very spicy. Damn spicy. Quite spicy. Not very spicy. Not that spicy. A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy. เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjective ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากแล้วนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศ

0: เนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Thung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์เกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊คุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์เกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามทีเจอร์แกร็กไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ทีเจอร์แกร็กตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โอ้แล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์แกร็กไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
2: ลูกอินค่ะ
3: กาแฟค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: เลมอนค่ะ
7: บัวค่ะ
0: น้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ถ้าไม่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
4: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทัน
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
1: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
6: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
4: พูดจริง
0: งั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอนคร
1: ับโค้ชค่ะ
0: โค้ชสอนอยู่ไหน
1: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
1: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
1: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
1: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
1: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
1: Yeah
0: ไปกันเลย Let's go Bye Now Baimon is taking me to Coach Pond for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons. Let's see her now.
4: สวัสดีค่ะ
8: สว
4: ั
8: สด
4: ี
8: ค
4: ่
8: ะ
0: สว
8: ั
0: สด
8: ี
0: คร
8: ับ สว
0: ั
8: สด
0: ี
8: คร
0: ับ
1: พอทอนค่ะทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
0: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
0: ได้ค่ะบ๊ายบายI've seen the national athletes play on TV, but I've never seen it in real life. ก็คือ Teacher Greg เคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
8: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขา

0: ก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: เคยได้ยินครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
0: ถูกค่ะ
1: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
2: ทีเจอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
1: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
2: ้
1: อม
2: ไม่ใช่นวดแบบนี้ค
1: ่
2: ะ
1: เอ้ายังไงครับ
2: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
1: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ let's go
2: ไปก่อน
1: ไปและตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดหนึ่งกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
0: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
1: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
3: position
1: โอ้ทีเจอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
0: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
1: ตัวฟาดเรียกว่า striker
3: Striker
0: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
1: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
3: right
1: ซ้ายก็คือ left
3: left
1: ว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรครับขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup right
4: hup มันหาว
1: left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่2คืออะไรครับ
0: ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
1: ตัวเสิร์ฟไม่ยาก server
3: server
0: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
1: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
3: back
1: striker server แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
0: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
1: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
3: setter
1: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
0: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาได้ก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทางไหนมากกว่า
1: สลับกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
3: ratchet ball
1: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะกร้อทำจากอะไรครับ
0: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
1: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
3: synthetic
1: rubber
3: rubber
1: rubber แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
0: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
1: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
0: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
1: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
3: หนูค่ะ
1: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
5: หนูค่ะ
1: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
0: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน
1: ่
0: น
1: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับยกมือ โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
0: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
1: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเดียวจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
2: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับ
2: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับWhat do we have to do? แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
2: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
1: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
3: target
1: แล้วเวลา

0: เล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
1: ข้างในค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
2: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
2: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
2: back foot
0: ใช้มือได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆเก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่เจ้าเกรงจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
3: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญลองไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
3: เรามาดูกัน
0: โอ้ยสูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปเหมือนกิจกรรมโคตรฟันฝึกเพื่ออะไรครับ
3: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬานะมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
4: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซีน้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลส์ไ
1: อบูลส์ไ
0: อถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่สามโอเค go ahead good luck โอเค
4: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
3: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
3: เป้าหมาย
0: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
3: ที่เชื่อตรงนี้ค่ะ10
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ
0: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะ
0: ใครครับ
1: พรกับพี่ฟ้าสามัญีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
0: จอมฟาดหน้าปืนยิ้มหรือว่า the smiley face striker แล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้า
0: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
1: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
0: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคร
0: ับแล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
5: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ national team
2: national team
0: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
0: team
2: athlete
0: เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
1: ให้ไหนทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการต่อตะกร้อ5ครั้งค่ะ
0: 5ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ยาก1 2 อย่างนี้แหละ
1: ดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: โอ้ต่อเนื่อง
1: บัวไปเลยค่ะบัว
0: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: บัวสู้
0: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้พร้อมเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเจเกรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเจเกรต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
1: ยืดแขนค
0: ่
1: ะ
0: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปึ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
0: ท่าที่สองว้าว
3: เอวมันเอว
0: ที่สุดชอบขาด้วย

0: ยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
1: ทักษะตะก้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับทีเชอร์เกรกก็คือ

0: เลขข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชือกเก๊กก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอทิเชอร์เริ่มรู้แล้วผู้ฟังก็จะแนะนำให้ทิเชอร์ลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะก้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
1: ย่อ
0: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญผู้ฟังอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
1: ได้
0: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อมันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
1: ้ให้มันขึ้นไปก่อนครับแล้วลง
0: เสร็จปุ๊บทิชเชอร์ก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองทิชเชอร์ลอง
1: นะ
0: ค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีเจเกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเจเกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5 ครั้ง
1: หรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเจเกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 โ
1: ค้ชบอลครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
1: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2 3 4 5
1: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ได้ค่ะทีเจอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
1: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
0: การเสิร์ฟค่ะ
1: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
1: คำที่2
0: การโยนค่ะ
1: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: โ
1: ค้ชพรครับคำที่3
0: ส่งค่ะ
1: ส่งก็คือ pass
2: pass
1: เก่งมากและคำที่4
0: โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
2: touch the net
1: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์เกรกเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะก้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
3: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอครับ
3: ทีเชอร์ไปเล่นตะก้อกันดีกว่าค
1: ่
3: ะ
1: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
4: เลยสำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะก้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะก้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training. Now that they're getting started, seeing the glint in their eyes, I believe they can definitely do it. And next time, we're going to meet another good kid. Don't forget to tune in. See you soon. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
0: ถูกต้องเยี่ยมมาก
1: เออ
0: แล้วก็

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: เม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนนึงเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนนึงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนนึงได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนนึงเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าๆตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: สมมติว่าตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.4 โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่

0: แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้แล้วอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุพอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วแหละว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น Organizeซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปประชาสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะสิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอ้ว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์ Y ชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์ Y เรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่าอะไรอ่ะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที
1: ่
0: ชิปกันไปคือความเป็นมโนของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้
1: อ
0: ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่โอว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุ
1: ข
0: มันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองค
1: ม
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้
1: อ
0: ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่ง

0: สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน
0: ่ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมดมาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว์ ออกต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณก็อยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชั่นใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอ่ะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองอ่านี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอมีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลูได้อย่างไรถ้าคุณเอาโปรดักต์นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอาโปรดักต์นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที
0: ่ถูกต้อง
1: ดังนั้นณวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจนมันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
0: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เทอร์กับโรงเรียนคุณเงาะ
1: ค
0: ุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนคุณเงาะหรอก

0: แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนครูง้อเนี่ยไปประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้แต่ว่าให้ครูง้อเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรี
1: ครับ
0: อ๋อทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับครูง้อจะคุยในลักษณะไหน
1: จริงๆบริษัทโอเองครูง
0: ้
1: อมีน้องๆที่มีคนฟอลโลเวอร์อยู่เยอะมากอย
0: ่
1: างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูง้อสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับครูง้อแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้ไหมครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้วจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูง้อได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้ value ตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูง้อจะเอาเงินก้อนหนึ่ง 2-3 แสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูง้อไม่ต้องครูง้อได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูง้อก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้คุณง้อฟรีด้วยคุณง้อสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอมครับ
0: สมมุตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้ว
1: สมมุตินะ
0: แต่สมมุติว่าคุณง้อแบบไม่ใช่สายง่ายสมมุตินะสมมุติเป็นคุณกอคนนึง
1: คุณกอ
0: คนนี้บอกว่าแม้แต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
1: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอทเอเตอร์ในการคิด PR สัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
0: โอเคโหเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
1: คือพอสุดการต่อรองอ
0: ่ะ
1: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอเชื่ออย่างหนึ่งว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

0: สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมิทติ้งต่อตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้ image ภาพลักษณ์ได้แบรนด์ awareness แล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอจะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอเนี่ยเก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะกูง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างอิมเมจในอินสตาแกรมหรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเตอร์เอเตอร์เทนเมนต์และชาแนลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTube เราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็กๆมีในส่วนของไม่ให้เด็กๆ

0: บ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมาก
0: ๆครับ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: ค
1: อนเนคชั่นหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นมาตรฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ผมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: ันนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนหนึ่งจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอนึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูเงาะเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูเงาะจะเจรจาต่อรองกันครูเงาะไม่รู้สึกว่าครูเงาะเสียอะไรเลยคุณเขารู้สึกว่าคุณเขามีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันหนึ่งมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนนึงโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริ
0: งๆพระเจ้าประคุณทูนหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะ

ันนี้พี่โอซานเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการครับ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกียมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณดุ๊ก
1: Started at first focusing on human resources providing staff skilled workers to other companies and also to AYC also we are sending Thai staff to abroad plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN all ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries so we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools they work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group. For the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Kundua, for
1: no problem.
0: Coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4ธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัม Enterprise invests in education บริษัท อัมซัม Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็น

ประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2 3 4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมา

จำนวน Gold Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch Date หรือว่า Dutch Treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย Feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาเราสองคนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเคนแสงแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับกับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนั้นนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส

ตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire เศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the khantok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fightช่วงนี้นะครับผมว่าเรามาFood Fit for Fightกันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่า Ice Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's Disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใครลูเกเรกนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Why does everything bad have to happen to me?
5: พับดีๆดิ Fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
6: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
5: เอานั่นโทรศัพท์มานู่น
6: Hello
4: Hello
6: help you
4: Excuse me. Do you speak English?
5: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
6: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้แบบแผลวอยู
5: ่ก็นั่นแหละก็เพย์จะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
6: Hello. Thank you for calling housekeeping.Can I help you?
5: อย่างนี้ก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
4: ้ Yeah I want to change my mattress
5: Huh?
4: Mine's too hard
6: Really? Huh? What you want a new mistress?
7: เขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
5: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ Sir do you mean mistress or mattress?
6: Sir do you mean mistress or mattress?
4: No My mattress is so hard.
6: Okay, sir. We will change the mattress for you. Okay, thank you.
5: เดี๋ยวก่อนนะงงอ่ะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
6: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
5: โอ้โหโอ้โหสับในซีรีส์
6: รู้
5: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
6: เก่งนะเนี่ย
5: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
6: Hello sir
4: I also want to change my bed sheet
6: bed sheet
5: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
6: เขาบอกว่า bed sheet
5: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอก bed sheet มากกว่า
6: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
4: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed sheet
6: Okay sir thank you
5: เขาว่าไง
6: bed sheet
5: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนงี้ไงเห็นไหม
6: โอเค
5: bed sheets ก็ได้ไหมปัดโต้คนบ้าอะไรอุจจาระลาดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโต้เอ้ยเอารับสิ
6: Hello sir
4: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
6: pillowcase
4: yes that's right it smells like old person
6: เคสโทรศัพท
5: ์
6: เหรออ
5: ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
6: ใช่
5: เคสจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
6: ใช่
5: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
6: okay sir I will change it for you thank you โอ้ยแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่ housekeeping นะมันใช่หน้าที่ไหม
5: แม่
6: ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสโตรองเลยจ้านี่เขาคิดปิ้ง
5: โทรมาโทรผิดเบอร
6: ์นั่นแหละ
5: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
6: สายทั้งวันฮัลโหล
4: and finally this blanket
6: oh I know
4: this duvet it's not working for me I'm gonna need a new one
6: duvet
4: no not duvet
6: which way
5: huh which way อะไร
7: เนี่ยไอ้แบงค์เคทเนี่ยพอเข้าใจได้
5: แปลว่าม
7: ันคือผ้าห่ม
5: ผ้าห่มแบงค์เคทคือผ้าห่ม
7: แต่เขามีไอ้อะไรนะดูเวดูเวเวอะไรสักอย่างไง
5: ดูเวใช่ไหม
7: ใช
5: ่อ๋อ DUVET อ่ะ
7: ดูเวทผ้าหนวม
5: ผ้าหนวม
7: ใช
5: ่ก็เราเอาเสียงผิดไง
7: ก็ถูกแล้ว
5: DUVET
7: ดูเวท
5: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวแล้วเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกอะไรไหมเรียกดูเว
7: ดูเว
5: เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
7: โอเค I will change your blanket and your duvet
5: for you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก

0: hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเอง
1: ประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb ค่ะ
0: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
1: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
0: stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
1: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
0: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each other พวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้ปั๊มก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: okay, so can we like yes
3: go sit there it looks
2: really cozy
3: okay
2: uh-huh. okay so okay. พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
3: This is actually my grandfather's house.
2: คือเป็นบ้านของคุณปู
3: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
2: โอ้อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
3: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
3: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
2: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
3: Could you please like show us around? Oh, sure. Yep.These are made from recycled item.
2: Oh, นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับ recycle นะคะ
3: Yeah. These are from pallets.
2: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็น recycle ค่ะ
3: We also have a traditional food cover.

0: So what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, มันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a water village. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: คือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happy เป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุขHappily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่
3: คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a

0: wrong near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ I have worked here for nearly 2 years. ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2 ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
1: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
0: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
1: แล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
0: ไปชมกันเลยค่ะ
2: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
3: ใช่ไหมไว้ได้ไ
2: ปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
4: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
5: ทำสิ่งประสงค์ของอีกสิ่งได้สำหรับกิจกรรมอีกสิ่ง
2: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
4: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
6: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
4: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
5: เสื้อของรถไฟส์のマークって車椅子って感じじゃないですか僕このマークあんま

0: กิจกรรม
1: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านหลวงท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแขวนเยื่อนกระปี้กระเป๋ากว่า
0: 僕が欲しいとかこれこのクッションです
1: อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะเนี่ยยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเบารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
0: こういうものがあったらいいのになって思うこととか
1: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
2: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
2: discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
3: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
2: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ rememberจำได้ understand เข้าใจ
3: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
2: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
3: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
2: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
3: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
2: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้
3: Discourage ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ
2: ้โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
2: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
3: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
3: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ำที่ปกคลุมซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ

0: ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝน
2: ธงชาติและเพลง

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ

วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
3: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข

0: ชื่อกวีครับ
1: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
0: ชื่อวีครับ
1: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
0: 7ขวบครับ
1: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem
0: P R O B L E M
2: Your answer is correct.
1: Yeah.
2: Good job.
1: เก่งมากน้องวีเก่งมากเลยยิ้มมี5หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
3: สตรองค่ะ
1: สตรองพร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is shovel
3: C H A F V E R
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S H O V E L
1: ชื่ออะไรครับ
4: วัสุครับ
1: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is graphic
5: G R A P H I C
2: Your answer is
4: Correct
2: You correct. are right
1: เดี๋ยวก่อนพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่ากราฟิกให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
5: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
1: เก่งมากน้องวัสดุ Yeah เชิญไปนั่งกับน้องวีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
6: โฟกครับ
1: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
6: 99% ครับ
1: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
6: T O U R I S M
2: Your answer is correct. Good job.
1: โมมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
7: นัทค่ะ
1: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
7: 45% ค่ะ
1: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
7: S T A C K
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
1: ชื่ออะไรคะ
8: วุ้นเส้นค่ะ
1: วุ้นเส้นชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
8: 10ค่ะ
1: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is luggage
8: L U G E C H
2: Incorrect You were very close The word luggage is spelled L U G G A G E
1: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: พาค่ะ
1: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
9: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
8: T-O-W-E-L.
2: Your answer is... Correct!
1: Yeah, ถูกต้องค่ะ เก่งมาก คำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไป

0: ไปที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีกแค่หนึ่งที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
1: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
1: S N A A E R
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: เกมครับ
0: น้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
3: E D U C A T I O N
2: Your answer is correct Good job
0: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าวสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: Good Morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
6: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
6: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
6: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animal Animal แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
7: ่
0: าย
7: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tiger
3: T I G R
2: No
3: T-I-G G-E-R
2: Rabbit
3: R
2: Rabbit
3: R-A-B B-I-T
2: Parrot
3: Pass
2: Elephant
3: E-L-E-P-H-A-N-T
2: Eagle
3: E-N-G-L-E
2: Monkey
3: M-O-N-K-E-Y
2: Zebra
3: S-S-C-E
0: ลองดูครับว่าได้ไหม

0: E V R A
1: correct
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
0: เร็วเกิน
2: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
0: คำว่าไอ้เน
1: าะ parrot
0: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
0: จริงด้วย
2: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
0: ี่ P A R R O T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำประมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
0: พร้อม
2: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเป็นเบอร์ว่าไงเป็นเบอร์ว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
3: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Books
3: B-O-O-K-S
1: Shelves
3: S-H-E-L-V-E-S
1: Papers
3: P-A-P-E-R-S
1: Tables
3: T-A-B-L-E-S
1: Chairs.
3: C H A I R S.
1: Title.
3: T I T L E.
1: Reader.
3: R E A D E R.
1: Magazine.
3: M A G A Z I N E.
1: Newspaper.
3: N E W S P A P E R.
1: Journal.
3: J O U R N A L.
2: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
1: แต่ไม่ถึ
2: งวินาที
1: สิบ Got all of them.
2: ครบทุกคำทุกคำเป๊ะทุกคำGive me five! Yeah! Geng ma! Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
1: The word shelves. Singular it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
0: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Planets
0: P-L-A-N-E-T
1: Planets
0: S
1: Mars
0: M-A-R-S
1: Venus
0: Venus
1: Saturn
0: S-A-T-U-R-N
1: Jupiter
0: J-U-P-I-T-E-R
1: Uranus
0: U-R-A-N-U-S
1: Mercury
0: M-E-R-C-U-R-Y
1: Solar System
0: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
1: Nebula
0: Again?
1: Nebula
0: Pass.
1: Galaxy.
0: G-A-L-A-X-Y.
2: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9คำ
2: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพาวค่ะเลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
0: สื้อผ้าค่ะ
2: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling.
1: We will start now. Shirt.
0: S H I R T.
1: Socks.
0: S C O C K. Pass.
1: Dress.
0: D R E S S.
1: Skirt.
0: S K I R T.
1: Coat.
0: C O T S H.
1: No.
0: Pass.
1: Shorts.
0: S H O R T S.
1: Sweater.
0: S T pass.
1: Trousers.
0: Pass.
1: Blouse.
0: B R O D S.
1: Sorry. No.
0: Pass.
1: Necktie.
0: N E T.
2: Oh, ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอ่ะคำว่า socks
1: The correct way to spell the word socks is S O C K S
2: What else did she skip?
1: Sweater S W E A T E R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that professor?
1: You spell necktieN E C K T I E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร occupation yes ถึงกับเยสจะแสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
0: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
3: n u r s e
1: artist
3: Artist.
1: Dentist.
3: Dentist.
1: Driver.
3: Driver.
1: Postman.
3: Postman.
1: Singer.
3: Sing. Singer.
1: Soldier.
3: Soldier.
1: Banker.
3: Banker.
1: Farmer.
3: Farmer.
1: Policeman.
3: Policeman.
1: Try again.
3: Policeman.
2: Oh!
1: Very good.
2: All the words. ครบ 10 คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
0: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
0: หนังสือการ์ตูนครับ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
1: Good morning.

0: ีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับพอมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทางทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

วัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหาร

ของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวนัวคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังสิมีแบบผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุกใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุกใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

สร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกลับมาวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนนึงเล็กถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวา

0: แล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตปรินท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมดนะครับ
3: แล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
2: หอย
3: เชอร์รี่แล้วก็อีกคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
2: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกรัสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: พาข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ใน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาทีในขณะพัก
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ทดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได
0: ้
1: สำหรับในส่วนของระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิดเนื้อสมองตายเน
0: ื่
1: องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำ

0: ึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศน
1: ะ
0: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
1: ้
0: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
1: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจหรือการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได้
1: อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
0: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
1: ่
0: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์นี่เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร
1: ่
0: นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่น
1: ๆ
0: เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี่เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นนานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
1: ตอบสนอง
0: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
1: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
0: ไม่สิฮะเพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับๆอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: เขารู้ตัวหรือเปล่า
0: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
1: ็
0: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่า

0: สถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะนั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนน
1: ะ
0: แล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
1: ค่ะ
0: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะเพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี
0: ้เนี่ยนะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
1: น
0: ะคร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันนึงนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้งเป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: ทำพร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคอแงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเขาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว คือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
1: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขาตรงนี้นะคะหนีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บ
0: นั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
0: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายแล้วเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะข้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
1: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเบื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้ก่อนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อน
1: ะ
0: นะเพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่า กินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะ

0: ถ้ากู้ไปนานนะฮะกู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาไว้กลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั
0: ๊มไปเรื่อยๆจนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่
1: ะ
0: นะก็จะลำบากนิดนึงนะฮะยังถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาลายมีอะไรอุดในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้อง
1: นะให้เขาขย้อนไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาขย้อนออกมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
1: ะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอาเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี้
6: อยากมีความสุขมากกว่า

0: ดีไหมล่ะ
1: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
3: ้ฮึบ
0: เอ็ด
4: งมงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
5: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบ
5: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
5: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
1: อร่อยอร่อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
5: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
5: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เห
3: รอภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
5: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะ โทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know we're there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียว จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศ 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท

นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีไปยังโรงแรมเลอมาริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช 2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาค

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครองภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรแลนด์เฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

ามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช 1518 อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมานเอสมีถงนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์

0: การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรี

ได้ฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Valley ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดล

รัตนแสงฮิรัญนคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแล้ว1ตัวรีบออก

0: กันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
2: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
3: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
2: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
4: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
4: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆ
5: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
4: กินกินกินเลย
0: หรือ
6: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านพ
0: ัน
6: ธุ์ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า

0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
1: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
1: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้าย

0: อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็กๆ
2: รับทราบครับแม่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man.
1: ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย
0: Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts.
1: อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ
0: หรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมา

หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car key car key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูด key car นะครับถ้า key car อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing babyอันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kids ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ singing kids นะครับถ้า singing kids จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตกbroken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored TikTok คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boringแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดล่ะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted tid กับ ded did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีดิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซดิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting wow. ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งเหมือนกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประหม่าแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า

โอ้ my god I'm surprised จะบ้าเหรอครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับนี่นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอน I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fatผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆ2พยางค์ขึ้นไป Handsome Expensive Beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjective 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ goodbetter best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparative กับ superlative ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't bigIs Chris big? ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่นChris is the biggest man here. Chris isn't the biggest man here. Is Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ

0: เราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ำกับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับ I'm is sexier than ตุ๊กกี้ชนิดแน่นอนครับ I'm isn't sexier than ตุ๊กกี้ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is I'm sexier than ตุ๊กกี้และถ้าคุณอ้ำนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ is I'm พัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับNadette is handsome. Nadette isn't handsome. ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadette หล่อหรือเปล่า Is Nadette handsome? ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ ER หรือ IER เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadette หล่อกว่า Chris. Nadette is more handsome than Chris. Nadette isn't more handsome than Chris. ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadette more handsome than Chris? Probably not. คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายณเดชน์เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่นณเดชน์ is the most handsome man in Thailand ณเดชน์ isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is ณเดชน์ the most handsome man in Thailand
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุดๆๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่า my car same ยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similarto green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงฮะ too much so muchvery much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบไปบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหมTraffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late

0: ไม่ใช่ too late ครับ the too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty
1: really
0: pretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ the traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ the traffic is not very bad ครับผม not very it's not very bad the traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ the traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ the traffic is not bad หรือ the traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jamแล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก the traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น the soup is spicy the soup is too spicy very spicy damn spicy quite spicy not very spicy not that spicy a bit spicy นั่นเอง the soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequencyเข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็It's hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
0: Nice to meet you. Still here.
1: Okay, Donna. Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Pleased to meet you.
0: อ่าน
2: ฟังยินดีที่ได้รู้จัก
3: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: เอาความหมายเมื่อกี้อะไรบ้าง
3: สวัสดีตอนเช้า
1: กูดอัฟเตอร์นูน
3: สวัสดี

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัส

0: อัดซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Thung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์เกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสี่ที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์เกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามTeacher Gregไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้Teacher Gregตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอฟรีดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
0: โอ้แล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่Teacher Gregไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
3: ลูกอินค่ะ
4: ปักแตงค่ะ
5: เชลซีค่ะ
6: มะนาวค่ะ
7: เลมอนค่ะ
8: บัวค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อน้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
8: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
9: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทัน
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นส

0: ที่สโมสรค่ะ
1: คำนี้ใช้คำว่า club
0: ครับ
1: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
0: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
1: พร้อมที่สุดในโลกเลยฮะ
0: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
1: แน่นอนครับ Are you ready
0: Yeah
1: ไปกันเลย Bye Now Baimon is taking me to Coach Pond for a sepak takraw trainer for juniors or the miniature dragons Let's see her now
2: สวัสดีค่ะ
0: พ่อพรคะทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
1: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
4: ได้ค่ะ
1: บายบาย I've seen the national athletes play on TV but I've never seen it in real life ก็คือทีเชอร์เกรกเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
3: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: เคยได้ยินนะครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
3: ถูกค่ะ
1: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
0: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
1: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
0: ้
1: อม
0: ไม่ใช่นวดแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้ายังไงครับ
0: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
1: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
0: ไปก่อน
1: Bye. และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
5: ตะกร้อ court
1: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
3: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
1: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
5: position
1: โอ้ทีเชอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
3: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
1: ตัวฟาดเรียกว่า striker
5: Striker
3: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
1: นะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
5: right
1: ซ้ายก็คือ left
5: left
1: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรครับขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left right left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่สองคืออะไรครับ
3: ตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
1: ตัวเสิร์ฟไม่ยาก server
5: server
3: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
1: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
5: back
1: striker server แล้วมีอีกหนึ่งตำแหน่งคือ
3: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาดค
1: ่
3: ะ
1: คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
5: setter
1: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
3: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทาง
1: ไหนสลับกันได
3: ้ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
5: ratchet ball
1: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะกร้อทำจากอะไรครับ
3: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
1: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
5: synthetic
1: rubber
5: rubber
1: แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
3: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่า นะคะลูกวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
1: แล้วลูกวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
3: พอมา

0: ผมปุ๊บมันก็จะหนีบโอ้โห
1: เจ็บแน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
2: หนูค่ะ
1: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
2: หนูค่ะ
1: คนเดียวในวงเลยโคตรผองคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
0: ไซระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
1: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับ
2: ยกมือ
1: โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
0: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
1: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเรียงจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
3: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับ
3: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ what do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
3: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
1: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
2: target
1: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
3: ข้างในค่ะ
1: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
2: inside foot
1: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
2: outside foot
1: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
2: back foot
1: ใช่มือได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆ เก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่จะแกร่งจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
0: เอาใครคิดว่าตัวเอง
1: โอเคนั้นขอเชิญลองไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
0: เรามาดูกัน
1: โอ้ยสูงไป a little lowerเฮ้ยโอเคเก่งมากไปเหมือนกิจกรรมโค้ชฟอนฝึกเพื่ออะไรครับ
0: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
1: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
4: โฟกัสโฟกัสให้ดีเราลูกตกหน่อย
1: น้องเชลซีน้ำเยียวยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่า bullseye
3: bullseye
1: ถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
4: ส่งขาตามหน่อย
1: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
0: 5เลยเหรอ
1: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
0: เป้าหมาย
1: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
0: ที่เชื่อตรงนี้ค่ะ10
1: ครับ
3: ใช่ได้ค
1: ่
3: ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
3: มีค่ะ
1: ใครครับ
3: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า the smiley face striker แล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้า
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
3: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
3: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ national team
2: National team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
1: team
2: athlete
1: เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
3: ไหนทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเตะตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: ชิว
1: ยังงี้แหละ
3: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
3: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
0: บัวสู้
1: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ปรองเก่งมากเจ็ดครั้ง

0: าล่ะครับทีเจอร์แกรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเจอร์แกต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching
1: stretching
0: น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
2: ยืดแขนค
0: ่
2: ะ
0: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปึ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
0: ท่าที่สองว้า
3: วเอวมันเอว
0: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
4: ทักษะตะก้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูบด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับทีเชอร์เกรกก็คือการเล่นลูบด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะทีเชอร์เกรกก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอทีเชอร์เริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนำให้ทีเชอร์ลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะก้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
0: ย่อ
4: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
0: ได้
4: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี
0: ้
4: มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
0: ้ให้มันขึ้นไปก่อนครับแล้วลง
4: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองดู
0: ค
4: ่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ follow ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีเจอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเจอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
1: 5
0: ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเจอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
1: 1 2
0: 3 4 5โอ้โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
4: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
0: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
1: 1 2 3 4 5
0: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ได้ค่ะทีเจอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
0: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
4: การเสิร์ฟค่ะ
0: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
1: serve
0: คำที่สอง
4: การโยนค่ะ
0: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
1: throw
0: โค้ชพรครับคำที่สาม
4: ส่งค่ะ
0: ส่งก็คือ pass
1: pass
0: เก่งมากและคำที่สี่
4: โดนตะข่ายค่ะ
0: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
1: touch the net
0: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะก้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆแล้วจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
5: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีเสมอครับ
5: ทีเชอร์ไปเล่นตะก้อกันดีกว่าค
0: ่
5: ะ
0: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรานะ
6: สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะก้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะก้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความ

0: ำเร็จถึงวันนั้นพออาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้พอก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and trainingNow that they're getting started, seeing the glint in their eyes, I believe they can definitely do it. And next time, we're going to meet another good kid. Don't forget to tune in. See you soon. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A. Elbow B. Shoulder C. Knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Elbow ซึ่งคำว่า Elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
2: ถูกต้อง
3: ละ
2: ยังมากแล้วว่า

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัย

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคําว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ําเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทําให้คนคนนึงเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนนึงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนนึงได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนนึงเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นําเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนําเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะผมต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์ Y คนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู
0: ้สมมติตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.4 โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้แล้วอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จ2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอ้ว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่า อะไรอ่ะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที
1: ่
0: ชิปกันไปคือความเป็นมโนของของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้
1: อ
0: ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่โอว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮ
1: ะ
0: ดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้โอว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองค
1: ม
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน
0: ่ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งนึงว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมดมาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว
1: ์
0: ออกต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณก็อยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่าไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะคะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชั่นใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองนี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอมีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลูได้อย่างไรถ้าคุณเอาโปรดักต์นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอาโปรดักต์นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที
0: ่ถูกต้อง
1: ดังนั้นณวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจนมันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
0: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เ
1: ตอร
0: ์กับโรงเรียนครูเงาะ
1: ครับ
0: คุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนครูเงาะหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนครูเงาะเนี่ยไปประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้แต่ว่าให้ครูเงาะเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรีอ๋อทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับครูเงาะจะคุยในลักษณะไหน
1: จริงๆบริษัทโอเองครูเงา
0: ะ
1: มีน้องๆที่มีคน follower อยู่เยอะมากอย
0: ่
1: างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูเงาะสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับครูเงาะแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้วจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูเงาะก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
0: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้วสมมติน
1: ะ
0: แต่สมมติว่าครูเงาะแบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
1: คุณกอ
0: คนนี้บอกว่าแหมแต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
1: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอทเตอร์ในการคิด PR ประชาสัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
0: โอเคโหเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
1: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
0: ่ะ
1: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้เชื่ออยู่อย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

0: ิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมีตติ้งต่อตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้ image ภาพลักษณ์ได้แบรนด์ awareness แล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอ๋จะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอ๋เนี่ยเก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเรา

0: สอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะกูง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรเงี้ย
1: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้าง image ใน Instagram หรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเตอร์เอเจนต์เมนต์และชแนลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTubeเราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็ก
0: ๆ
1: มีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
0: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมากๆเนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
1: ์
0: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
1: ค
0: อนเนคชั่นหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
1: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: นี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนนึงจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอนึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งนึงที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูง้อเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูง้อจะเจรจาต่อรองกันครูง้อไม่รู้สึกว่าครูง้อเสียอะไรเลยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันหนึ่งมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอมากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนนึงโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอรู้จักไหมน้องพีทอีทแหลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูนหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

ที่พี่โอซานเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสาร

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Korea Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Korea Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher.So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC Amsam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua,
1: no for problems. Coming here to Thanks speak. For coming here too,
0: ขอบคุณค่ะและในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Korea Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

กันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเท่า

investor investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัมเอ็นเตอร์ไพรส์ invests in education บริษัทอัมซัมเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock?คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary นะคะจะเป็นตารางของ2 3 4วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเค้นแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: โอเคครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เรา2คนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมุติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaireคำว่ารวยหรือเศรษฐีด้วยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy นะ filthy ในอีกในยัดหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Kantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests.การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านะครับแล้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนั่นนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่า

ตัวอย่างสุดท้าย let's split itLet's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle? Can you split the check down the middle? ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle? ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Five. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: เอานั่นโทรศัพท์มานู่น
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้
3: ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello thank you for calling housekeeping how can I help you
3: อย่างนี้ก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress
3: huh?
2: mine's too hard
4: What you want a new mister? ว้าวเขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
3: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ sir do you mean mistress or mattress?
4: Sir do you mean mistress or mattress?
2: No my mattress is so hard.
4: Okay sir we will change the mattress for you. Okay thank you.
3: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
4: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
3: โอ้โหโอ้โหสับในซีรีส์
4: รู้
3: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
4: เก่งนะเนี่ย
3: โทรศัพท์มาอีกแล้ว
4: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
3: เกิดอะไรขึ้น
4: เช็ดอุจจาระลากที่นอน
3: เป็นไปได้เหรอเขาพูดว่าอะไรนะ
4: เขาบอกว่าเบดชีท
3: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
4: Hello sir what do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
4: okay sir thank you
3: เขาว่าไง
4: เมดชีท
3: นี่ผ้าปูที่นอนงี้ไงใช่ไหม
4: โอเค
3: เมดชีทก็ได้ไหมผัดโต้คนบ้าเลยอุจจาระล่าที่

0: โถเอ้ยอ่ะนอนรับสิ
1: Hello sir
2: Also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
1: Pillowcase
2: Yes that's right it smells like old person
1: เคสโทรศัพท
0: ์
1: หรอ
0: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
1: ใช่
0: เคสจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
1: Okay sir I will change it for you thank you โอ้ยแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เฮาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
0: แม
1: ่ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสตอรองเลยจ้านี่เฮาคิปปิ้ง
0: โทรมาโทรผิดเบอร
1: ์นั่นแหละ
0: อ้าวโทรอีกแล้วโอ้ย
1: โอ้ยสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally, this blanket.
1: Blanket. Oh, I know.
2: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
1: Duvet.
2: No, not duvet.
0: Which way, right?
1: เนี่ยไอ้แบงค์เก็ตเนี่ยพอเข้าใจได้
0: แปลว่าม
1: ันคือผ้าห่ม
0: ผ้าห่มแบงค์เก็ตคือผ้าห่ม
1: แต่เขามีไอ้อะไรนั่นดูเวอะไรสักอย่างไง
0: ดูเวใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อ DUVET อ่ะ
1: ดูเวผ้าหนวม
0: ผ้าหนวม
1: ใช
0: ่ก็เราเอาเสียงผิดไง
1: ก็ถูกแล้ว
0: DUVET
1: ดูเว
0: ดูเวทไม่ใช่เขาเรียกดูเวแล้วเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกใช่ไหมเขาเรียกดูเวเขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
1: okay I will change your blanket and your duvet
0: for you
1: เป
3: ็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงกระทำนั่นเองค่ะaction verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ
4: Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเอง
3: ประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
4: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
3: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
4: stative verb ประเภทที่5นะคะ

0: คือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000 ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
1: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
0: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each otherพวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปรายการ Itchy Feet
0: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: okay, so can we like
3: yes
2: go to there it looks really cozy
3: okay
2: uh-huh. okay so พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
3: This is actually my grandfather's house.
2: คือเป็นบ้านของคุณปู
3: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
2: โอ้ อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
3: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
3: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
2: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
3: Could you please like show us around Oh sure yeah. yep These are made from recycled item
2: นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
3: Yeah These are from pallets
2: ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
3: We also have our traditional food cover Yes
2: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
3: It's not a hat okay

0: So what's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a Water Village. In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: อ๋อคือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: มีการแข่งขันกัน
1: Yeah. Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีน้อง He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked hereFor nearly 2 years ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
2: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆนั่นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากแล้วถ้าครูพี่แอนต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
3: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
4: ค่ะ
5: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
6: ใช่ป่ะไว้ได้ไม่ได้ไม่ได้
5: ไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
7: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
8: สนุกที่場所にも行くしレースマーケットにも行く
5: しถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
7: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
9: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
7: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
8: その車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか僕このマークあんま好きじゃなくて
9: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านหลวงท่านไม่ชอบนี่ครับดูนะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันขยับขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
8: 僕が欲しいとかこれこのクッション
9: ですอ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไง ขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละเดียวของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเว้ารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
8: こういうものがあったらいいのになって思うこととか。
9: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
3: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเราจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
3: discourage เป็น adjective แค่น้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
2: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ Stative Verb ค่ะ Stative Verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
3: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ remember จำได้ understand เข้าใจ
2: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
3: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
2: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
2: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
3: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
2: ้ discourage ท้อแท้ don't give up อย่ายอมแพ้
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
2: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
3: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
2: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัย

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เหมือนลาบ
4: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
8: right,
2: eat,
8: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
11: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยดูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《朱莉摇泰》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
3: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
4: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah!

0: ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปของเราชื่ออะไรคะ
1: สตรองค่ะ
0: สตรองพร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is shovel
1: C H A F V E R
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S H O V E L
0: ชื่ออะไรครับ
3: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
2: Your word is graphic.
4: G-R-A-P-H-I-C.
2: Your answer is...
3: Correct.
2: Correct. You Correct. Are right.
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสุลองแต่งประโยคด้วยคำว่ากราฟิกให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
4: I brought a new graphics card from my computer today
2: That is correct great sentence
0: เก่งมากน้องวัสุ Yeah เชิญไปนั่งกับน้องวีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข
1: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
1: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
1: T O U R I S M
2: Your answer is Correct good job
0: มันมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
5: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
5: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word isStraight.
1: S-T-A-K.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T.
0: ชื่ออะไรคะ
6: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
6: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is luggage.
6: L U
0: G
6: G E C H
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L U G G A G E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
7: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
7: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
7: Yes.
2: Okay. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
6: T-O-W-E-L.
2: Your answer is... Correct!
0: Yeah! ถูกต้องค่ะ เก่งมาก คำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
8: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
6: S NA K E R
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.

0: เป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะหมายใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
1: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
1: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
1: education
2: Your answer is correct Good job
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
4: Good Morning มันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
3: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
1: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
1: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโ
5: อ้5
0: เลข5นะครับน้องวีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
5: ง่าย
0: เอา
5: เลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tiger
5: T I G R
2: No
5: T I G G E R
2: Rabbit. Rabbit.
5: R A B B I T.
2: Parrot.
5: Pass.
2: Elephant.
5: E L E P H A N T.
2: Eagle.
5: E N G L E.
2: Monkey.
5: M-O-N-K-E-Y
2: Zebra
5: It's
0: a C ลองดูครับว่าได้ไหม
5: C-E-B-R-A
2: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
5: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
5: ้
0: คำที่เรา
5: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
5: คำว่าไอ้เนาะ
2: parrot
5: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
5: จริงด้วย
0: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
5: ี่ P A R R O T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
1: พร้อม
0: มาเลยครับ

0: เดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
1: สาม
0: หมายเลขสามค่ะlibrary รู้ไหมคะว่า library คืออะไร
1: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
2: we will start now books
1: b o o k s
2: shelves
1: s h e l v e s
2: papers
1: p a p e r s
2: tables
1: t a b l e s
2: Chairs.
1: C H A I R S.
2: Title.
1: T I T L E.
2: Reader.
1: R E A D E R.
2: Magazine.
1: M A G A Z I N E.
2: Newspaper.
1: N E W S P A P E R.
2: Journal.
1: J O U R N A L.
0: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
2: Very good. Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป็นทุกคำGive me five. Yeah, geng ma. Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
2: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวัสดุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
1: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Planets
1: P-L-A-N-E-T
2: Planets
1: S
2: Mars
1: M-A-R-S
2: Venus
1: VENUS
2: Saturn
1: SATURN
2: Jupiter
1: JUPITER
2: Uranus
1: URANUS
2: Mercury
1: MERCURY
2: Solar System
1: SOLAR SYSTEM
2: Nebula
1: Again
2: Nebula
1: Pass.
2: Galaxy.
1: G-A-L-A-X-Y.
0: โอ้โหเก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
2: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
1: 9
0: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
3: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
3: S-H-I-R-T
2: Socks
3: S-C-O-C-K Pass
2: Dress
3: D-R-E-S-S
2: Skirt
3: S-K-I-R-T
2: Coat
3: C-O-T-S-H
2: No
3: Pass
2: Shorts
3: S-H-O-R-T-S
2: Sweater
3: S-T Pass
2: Trousers
3: Pass
2: Blouse.
3: B-O-D-S.
2: Sorry. No.
3: Pass.
2: Necktie.
3: N-E-T.
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S
0: What else did she skip?
2: Sweater S-W-E-A-T-E-R
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that, professor?
2: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร
1: yes.
0: occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
1: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
1: n u r s e
2: Artist
1: A-R-T-I-S-T
2: Dentist
1: D-E-N-T-I-S-T
2: Driver
1: D-R-I-V-E-R
2: Postman
1: P-O-S-T-M-A-N
2: Singer
1: S-I-N-G S-I-N-G-E-R
2: Soldier
1: S-O-L-D-I-E-R
2: Banker
1: B-A-N-K-E-R
2: Farmer
1: F-A-R-M-E-R
2: Policeman
1: Polisman.
2: Try again.
1: Policeman.
0: Oh!
2: Very good.
0: All the way. ทำได้แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
1: ชอบอ่าน
0: ชอบอ่าน
1: หนังสือการ์ตูนครับ
0: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
2: The greatest donation is to forward easily
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
2: ้อดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแล้งยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแหลนโดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่

างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุกใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุกใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกลับมาวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะมาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: พาข้าวของสุขใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความที่เห็นของเอื้อยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอื้อยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอื้อยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: ผืนดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนู ซึ่งพาข้าวในแบบฉบับ Casual Fine Dining ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
3: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
4: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
3: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินต์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตปรินต์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
4: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
3: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างอย่างหนึ่งจานจบในหนึ่งเรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาในหนึ่งสำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกเขาคนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
4: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
3: หอย
4: เชอร์รี่แล้วก็อีกคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมด้วยค่ะ
3: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: เบบี้หล่อไทย
1: ใช่แล้วก็นำ
2: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี
1: ่ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: รามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดและก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ10ถึง20ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็เป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัส

0: นะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ทดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะฮะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได้นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิดเนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศน
1: ะ
0: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
1: ะ
0: เพราะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
1: ้
0: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
1: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
1: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
0: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
1: ่
0: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะถ้าเราเห็นว่าตัวอุ่นเห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี้เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่าเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
1: ตอบสนอง
0: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
1: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
0: ไม่ใช่เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่

0: ไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับอยู่นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: ดูว่าเขารู้ตัวหรือเปล่า
0: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่
1: อ
0: นนะฮะเรียกแรงๆนะฮะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก็คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเดี๋ยวเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะฮะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรือต่างแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
1: ค่ะ
0: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะ
1: เพราะว่า
0: เราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้
0: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
1: น
0: ะคร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการ ทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อ

0: กันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15:2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคอแงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่จะประกบปากใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฮะประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว คือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
1: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขา
1: หน้าขาตรง
0: นี้นะคะหนีบเนี่ยนะฮะก็สามารถคลำได้นะฮะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บ
0: นั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายแล้วเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะข้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบ
1: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพราะนั้น ถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้ก่อนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้น
1: ะ
0: มันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนเขาจะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: ใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาไว้กลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์จะมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเรื่อย
0: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะมีสาหร่ายมีอะไรอุดในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดันได้มั้ยคะ
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้อง
1: นะฮะตรงบริเวณไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาไปดันออกมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
1: ะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90แล้วก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นแล้วก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่า

0: สิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

โอเคครับกิจกรรมที่3เนาะเรื่องรถยนต์เป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนว่ากิจกรรมที่2เคยผ่านการใช้งานบอร์ดไมโครบิดทำอะไรมาบ้างให้คิดถึงการทำงานก็ได้เซ็นเซอร์ก็ได้เคยทำอะไรมาบ้างครับกับไมโครบิดวัดอะไรบ้างเคยวัดอุณหภูมิเคยทำอะไรอีกหาทิศเนาะใช้เข็มทิศมีอะไรอีกสุ่มตัวเลขก่อนเราจะสุ่มตัวเลขเราต้องทำอะไรก่อนเขย่าเนาะแต่ในเขย่าเราก็เคยเล่นมากกว่านั้นมีอะไรอีกเยอะแยะเลยในเขย่ามีทิวเลฟทิวไลท์ใช่ไหมโลโก้อัพโลโก้ดาวโอเคลืมไปง่ายสุดเลยมีอะไรปุ่มกดใช่ไหมครับ A B เนาะเขย่านะครับอันนี้บนจอ LED ใช่ไหมครับวันนี้อุปกรณ์ใหม่มีตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์กระแสตรงเดี๋ยววันนี้จะได้เรียนกันนะครับเปียโซใช้ไปหรือยังใช้แล้วเนาะมีเสียงส่งเสียงได้นะครับแล้วก็เซอร์โวโอเคเรื่องการวัดแสงตรงหน้าจอ LED เนี่ยเราใช้แสดงผลอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะได้ความรู้ใหม่ว่าตรงจุดนั้นน่ะจะมีจุดอยู่9จุดทำงานเพิ่มเป็นตัวรับ input ด้วยแสงเข้ามาได้ด้วยนะครับมีคำถามบางครั้งเนาะถ้าเป็นรถยนต์ยิ่งเก่าๆเลยเรามีบางครั้งเมื่อเวลาค่ำๆเนี่ยเรามักจะลืมเปิดไฟใช่ไหมครับแล้วมันก็มีผลเสียยังไงอ่ะถ้าเราลืมเปิดไฟช่วงเวลามันเปลี่ยนเวลาจากตอนเย็นเป็นค่ำมองไม่เห็นทางแล้วรถที่สวนไปมามีโอกาสชนเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะนี้เดี๋ยวครูให้ลองดูตัวอย่างเนาะว่าในคลิปวิดีโอนี้รถยนต์เขามีความสามารถทำอะไรได้นะครับ

ถ้าเทียบสถานการณ์ง่ายๆจะเห็นว่ารถ2คันเห็นไหมสถานการณ์ที่แบบว่ามีระบบช่วยเหลือกับไม่มีระบบช่วยเหลือเนาะตัวไหนจะดีกว่าช่วยใช่ไหมพอรถวิ่งเข้ามาอยู่ในโรงรถซึ่งแสงอาจจะต่ำใช่ไหมครับด้านหน้าอาจจะมีมืดไม่เห็นระยะทางรถมันเปิดไฟได้อัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเราจะต้องไปคิดแทนในออสขึ้นมาในออสเป็นคนขับรถใช่ไหมครับไปทำงานประจำต้องขับขี่ผ่านอุโมงค์ก็คือต้องเจอพวกที่มืดดังนั้นอุโมงค์เนี่ยทั้งวันไม่ต้องกลัวครับเป็นยังไงมันจะต้องเจอในสภาพแสงต่ำทั้งวันอยู่แล้วไม่ว่ากลางวันเนาะในออสต้องขับรถเข้าอุโมงค์ไปเนาะแล้วก็มีไฟสว่างบ้างหรือว่าแสงน้อยบ้างแล้วก็บางครั้งเวลาขับรถตอนกลางคืนก็ลืมเปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนครับเราต้องใช้ตัว Project Bit เข้ามาเพิ่มนะครับทีนี้การ

เกี่ยวกับโปรเจกต์บิตหลายคนอาจจะลืมไปแล้วตรงด้านหน้าของแผงไมโครบิตเนี่ยมันจะมีปุ่ม AB เวลาเสียบลงตัวแผงโปรเจกต์บิตเนี่ยจะต้องให้มันเห็นปุ่มทั้ง2ด้านนะก็คือฝั่งที่เป็นปุ่มก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่าสลับด้านกันนะครับดูตามรูปเนาะดูตรงจุด AB ไว้ให้ดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบกิจกรรมที่3

ว่าเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องการวัดความสว่างนะครับจะมีโปรแกรมให้ศึกษาแล้วนำความรู้นั้นเนี่ยมาทำในข้อ3ก็คือเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมเอานักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: ขียนโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างอ่ะมีการทำงานยังไงบ้าง
1: ผลลัพธ์ก็คือให้ตั้งให้แสงเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้ม
0: โอเคแสงเข้าแล้วมีหน้ายิ้ม
1: มีหน้ายิ้มแล้วพอเอาไปปิดแสงก็จะเป็นหน้า
0: เศร้า
1: เศร้าค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวกูจะให้ตอบคำถามในใบงานข้อ4กับข้อ5เนาะข้อ4ถามเรื่องการทำงานของวายใครจะตอบโอเคครับ
2: ทำงานในลักษณะซ้ำๆค่ะเช็คอุณหภูมิเช็คแสงถ้าตรงตามเงื่อนไขตลอดเวลาค่ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้วายเช็คแสงใช่ไหมดังนั้นตัวเซ็นเซอร์ในการวัดแสงทำงานยังไงครับ
3: ใช้จอ LED 9จุดในการรับแสงค่ะ
0: โอเคครับก่อนเริ่มกิจกรรม 3.2 เนาะมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา2ตัวก็คือหลอดไฟ LED นะครับ1ตัวหลอดไฟ LED เนี่ยมันจะมีสายต่อเป็น3ขานะครับทีนี้โปรเจกต์บิดก็ต่อไม่ได้นะครับต่อลำบากเราก็เลยต้องใช้แผง IKB1 ที่เคยต่อนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อจะให้รับตัวขาตัวหลอด LED นี้ได้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับพอเราเรียก extension ของ IKB1 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้หลอดไฟติดเราก็เซตค่าให้มันเป็น1นะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับถ้าเป็น0ก็คือมันก็จะดับนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นมอเตอร์นะครับไฟฟ้ากระแสตรงตัวนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยแล้วก็ต้องเชื่อมต่อบอร์ด IKB1ทีนี้ทุกกลุ่มเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าลงตัว extension ตัว IKB1 เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องต่อตัวไมโครบิดเนี่ยลงแผงวงจรโปรเจกต์บิดเสร็จแล้วก็เชื่อมจากพอร์ตของตัวโปรเจกต์บิดตรงจุดนี้นะครับเนาะมีสายสัญญาณเคยเสียบแล้วใช่ไหมครับจะ4เส้นแล้วก็เชื่อมไปหา IKB1 นะครับนี่คือหน้าตา IKB1 นะครับจุดเชื่อมต่อนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อจากโปรเจกต์บิดเข้ามานะครับทีนี้ตัวหลอด LED ที่จะเสียบเข้าไปตรงช่องไหนสีอะไรสีแดงเนาะมี0ถึง7นะครับส่วนตัวมอเตอร์กระแสตรงนะครับก็จะมีพอร์ตเสียบอยู่2จุดนะอยู่ตรงนี้นะครับในกิจกรรมที่ 3.2 นะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกใช่ไหมครับก็คือจะวัดความเข้มแสงก่อนนะครับถ้าความเข้มแสงมันต่ำเราก็จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดนะครับส่วนที่2จะต้องทำงานควบคุมมอเตอร์กดปุ่ม A ก็ได้ปุ่ม B ก็ได้นะครับในใบงานจะสั่งว่าถ้าเกิดกดแล้วจะให้มอเตอร์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่60ใช่ไหมครับวิ่งไปกี่วิแล้วถึงจะหยุด5วินาทีแล้วหยุดนะครับโอเคลงมือทำได้เลยครับ

0: เราทำใบงาน 3.2 เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือข้อสุดท้ายขอให้สรุปว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าจะสั่งงานสั่งงานยังไงนะครับใครตอบได้บ้างโอเคเราจะตอบเนาะทำยังไงให้มอเตอร์มันใช้งานได้
1: ใช้ FKB1 ต่อมอเตอร์แล้วเรียกคำสั่ง FKB1 forward สั่งให้มอเตอร์เดินไปข้างหน้า speed กำหนดความเร็ว backward สั่งให้มอเตอร์เดินถอยหลังค่ะ
0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำใบกิจกรรมที่ 3.3 เนาะจำเหตุการณ์สถานการณ์ของออสได้ใช่ไหมครับที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราจะต้องเอาแต่ละชิ้นส่วนที่เราเรียนรู้ไปนะครับมาเริ่มทำงานจริงและเพื่อจะแก้ไขปัญหาของออสที่ลืมปิดไฟหน้าอยู่ตลอดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าอุโมงค์แล้วแสงมันจะน้อยเนาะต้องทำให้หลอดไฟมันติดได้โดยอัตโนมัติพอเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยเนี่ยในข้อ2เขาจะให้เราเริ่มออกแบบรถนะครับก็คือจะต้องใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ครูเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คิดถึงอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้เพื่อจะทำเป็นรถจำลองนะครับก็คือมีตัวแผงไมโครบิดนะครับแล้วก็โปรเจกต์บิดแล้วก็ IKB1 ทีนี้เราต้องดีไซน์เอาเองว่าจะจัดวางยังไงพอเราจะทำเป็นรถจำลองเนี่ยจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับมีล้อถูกไหมล้อจะทำให้มันหมุนได้ยังไง
2: ใช้มอเตอร์
0: ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องดีไซน์ต่อว่าตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราจะมาตัดเนี่ยตัวมอเตอร์เราจะวางตรงไหนเพื่อจะประกอบเข้าเป็นล้อต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เราลองวาดจำลองลงไว้ในใบงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แบ่งให้บางส่วนเนี่ยเริ่มตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำเป็นตัวรถแล้วประกอบกันนะครับ

0: ู่ค่ะหนูมีปัญหาค่ะ
1: โอเคครับติดตรงไหน
0: คือหนูเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ว่าล้อมันหมุนไปคนละทาง
1: ไหนๆเราลองเปิดให้ดูหน่อยเป็นยังไงโชว์หน่อยหมุนอยู่อ่ะขอดูหน่อยนะครับติดแล้วไหนแบบไหน
0: มันหมุนไปคนละทางค่ะ
1: อ๋อนี่ไปหน้าอันนี้ถอยหลังโอเคได้ครับทุกกลุ่มถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีตัวเสียบเข้ากับตัวแผง IKB1 ทุกกลุ่มน่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือจะมีด้านเรียบกับด้านโค้งนะครับถ้าเราเสียบด้านเรียบไปตามปกติเนี่ยล้อจะเหมือนกลุ่มนี้เลยครับมันจะหมุนด้านหน้าอันนี้หลุนถอยหลังเหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาก็คือปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะต้องสลับสายมอเตอร์ของมันเช็คก่อนว่าด้านไหนถูกแล้วเส้นไหนถูกแล้วเส้นที่ถูกแล้วเราจะไม่สลับนะครับเมื่อกี้เส้นไหนถูกแล้วของเราเส้นนี้ถูกแล้วของเพื่อนเส้นนี้ถูกแล้วล้อวิ่งไปด้านหน้าถูกต้องแสดงว่าเส้นที่เหลือเนี่ยมันจะต้องมีการสลับขั้วเพื่อให้ล้อจากวิ่งถอยหลังเนี่ยให้มันวิ่งกลับไปด้านหน้านะครับโอเคไหนลองทำดูซิสลับแล้วก็เปิดเครื่องวางบนพื้นเลยครับเทสใหม่วางบนพื้นกดเลยเห็นไหมไปข้างหน้าทั้งคู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ

0: เมื่อกี้ได้ทดสอบรถกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะพบปัญหาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเนาะทีนี้ใครจะพอสรุปได้บ้างว่า 1. ปัญหาตอนเราทำเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับมีแก้ปัญหายังไงแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะนี่ไหมครับโอเคครับเชิญครับ
1: คือปัญหาที่หนูพบนะคะคือล้อหนูหมุนคนละด้านค่ะเพราะว่าหนูสลับขั้วสายมอเตอร์ค่ะเป็นเส้นที่ผิดค่ะแล้วก็สองนะคะคือตอนที่ทดสอบอะค่ะลืมปิดสวิตช์ตอนที่ไม่ใช้งานอะค่ะมันเลยเกิดข้อผิดพลาดมันทำให้เกิดความเสียหายที่ตัวรถค่ะพอหนูแก้ปัญหานะคะสลับสายแล้วก็ตรวจสอบสวิตช์เปิดปิดทุกครั้งค่ะมันเลยทำให้รถค่ะใช้งานได้เป็นปกติค่ะ
0: โอเคครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนก็บอกแล้วใช่ไหมครับหลายกลุ่มเจอตอนล้อมันวิ่งกันคนละทางก็คือใช้การสลับสายทีนี้บางกลุ่มอาจจะเจอแบบนี้คือตอนทดสอบเนี่ยรถถ้ามันเกิดทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับแล้วเกิดลืมปิดสวิตช์แล้วเผลอวางบนพื้นไปเนี่ยรถมันก็จะเริ่มวิ่งแต่พอมันวิ่งสลับทางเนี่ยรถมันจะหมุนนะครับอย่างเพื่อนที่เจอเนี่ยก็คือล้อหลุดต้องประกอบล้อใหม่นะครับเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาเลยเช็คสวิตช์ทุกครั้งเวลาเริ่มหรือหลังทำงานเนาะเราจบไปแล้ว3กิจกรรมนะครับต่อไปเราก็จะสรุปว่าที่เราทำรถยนต์เปิดปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆอะไรไปบ้างนะครับใครจะพอสรุปได้บ้างไหมครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเชิญครับ
2: ก็การวัดความชื้นแสงค่ะแล้วก็สองเอาไปใช้เปิดปิดหลอดไฟ LED ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสั่งให้มอเตอร์ทำงานแล้วก็คำสั่งไว้ก็จะเซตค่าแสงซ้ำๆตลอดเวลาค่ะ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเจอวัดความเข้มแสงเมื่อแสงต่ำก็ไปสั่งเปิดปิดหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็ทำสั่งให้มอเตอร์ทำงานเราไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรถจำลองนะครับแล้วก็ในทางด้านการเขียนโปรแกรมก็จะมีเรื่องคำสั่ง Y ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วเนาะอันนี้เราเอามาใช้เช็คค่าแสงว่าค่าแสงเมื่อถึงเกณฑ์อย่างเช่นบางกลุ่มสั่งเป็น 30-40 เนี่ยพอเจอค่าแสงที่ต่ำกว่านั้นหลอดไฟก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะประยุกต์ใช้เรื่องนี้รถยนต์เปิดปิดไฟเนี่ยมีทั้งเรื่องมอเตอร์ก็มีทั้งเรื่องการวัดความเข้มแสงเราจะไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นยังไงได้บ้างมีไหมครับเหมือนตอนทำกิจกรรมบอกที่บ้านมีอะไรหลอดไฟใช่ไหมเป็นหลอดไฟที่แบบว่าปรับความเข้มแสงตามแสงสว่างด้านนอกก็ใช่ไหมครับเช่นเราไปใช้ในการคำนวณแสงเช่นแสงอาทิตย์นะครับดูว่ามันค่ำหรือยังแล้วก็สั่งให้เปิดไฟติดอัตโนมัติหรือเป็นผ้าม่านใช่ไหมครับถ้าแสงเยอะเกินไปเราต้องการปิดม่านถูกไหมเราก็เอาหลักการนี้ไปใช้เพื่อสั่งให้ปิดม่านอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าเป็นระบบหุ่นยนต์เดินตามแสงนะครับโอเคทีนี้มีปัญหาใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีปัญหาอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจบไว้แค่นี้นะครับโอเคครับ
3: นักเรียนเคารพ
4: ขอบคุณค
0: ่
4: ะ
5: ครับในกิจกรรมนี้เรายังคงอยู่กับแผงวงจรไมโครบิดนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้เราจะมีการใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมแต่แผงวงจรไมโครบิดเนี่ยมีข้อจำกัดต่างๆที่จะใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้แผงวงจรเสริมซึ่งในที่นี้เรียกว่าแผงวงจร IKB1 ในการขยายความสามารถของแผงวงจรไมโครบิดนะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมก็จะต้องติดตั้ง extension สำหรับแผงวงจร IKB1 ด้วยนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมนั่นเองทีนี้เมื่อเราติดตั้งextension แล้วจากนั้นเราเชื่อมต่อแผงวงจร IKB1 กับไมโครบิดนะครับแต่แผงวงจรนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับอย่างเพียงพอในการทำงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้แผงวงจรเนี่ยสามารถทำงานได้นอกจากนี้เราก็จะพบว่าในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนมีการทดสอบการวัดแสงโดยการใช้มือบังตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะพบว่าสภาพจริงที่รถวิ่งผ่านอุโมงค์กับการใช้มือบังเนี่ยค่าแสงจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทดสอบกับ อุปกรณ์จริงๆเลยนะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นอุโมงค์ที่รถวิ่งผ่านนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในการออกแบบตัวรถนะครับจะต้องออกแบบให้รถสมดุลนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้สมดุลและใช้วัสดุที่เตรียมมาให้อย่างเช่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยในการออกแบบตัวถังรถแล้วก็ทำล้อที่3เพื่อให้รถวิ่งไปอย่างสมดุลและก็ไม่พลิกคว่ำครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗仪术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的学习和记忆在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing this feeling and this area and this atmosphere is so cool
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: 身体ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ดียังไม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun
3: language. Hello.
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โถปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแค่เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ย
5: Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรกับพูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เขายังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีก1ขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
7: ่เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
8: Yes, and there we are going to do an extreme activity.
9: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a pinball, and the second one is car bump, and the last one
10: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
11: ไปเลยเหรอ
10: get back
9: find me a galaxy in the galaxy
12: okay I will separate into two groups me and Tun is the first
9: group
12: yeah and
9: bang
10: and bang
9: the second group วิธีของเราก็คือโอนอยออก
10: ไทยสไตล
9: ์ไทยสไตล์
6: Have you ever tried อนอยออก
9: อนอยออก
6: อนอยออกอนอยออก
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13: เฮ้ guys are you ready
6: Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
6: ครับ
7: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
7: ๆ
6: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two that go left and right

0: Kom op.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนนึงในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ดีดิ
4: วู้ฮู้เรียลเท่เลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบั๊ม
7: We're gonna be goalkeeper.
8: Okay.
9: So, okay.
8: Let's boom it.

0: brainstorm first?
1: Yeah, yeah.
2: But as I said, brainstorm. This is a room.
0: Oh, okay.
2: Okay.
0: Okay.
2: And what?
3: One, two, three, Blue Team!
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนครับทีมสีฟ้า
5: เป็นผู้ชนะ
4: โอ้โหนี่เขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
5: ะ
4: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
5: ้
4: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
5: ์แอโรคราฟต
4: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
5: นะ
4: ฮะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
5: พร้อมค่ะ
4: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอน

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างนี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic.
2: Every night in my dream I see you. ฉันเข้าไป see you.
3: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic. Titanic. Did you know that?
4: Yes.
5: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปั๊บ1ปั๊บจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
6: เป็นไกด์

0: ครับ
1: คือฮาร์ดเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบ้คำพอขึ้นไปข้างบนสื่อท่านก็จะพูดต้องคำว่า movie นะท่านก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: What do you think?
1: Okay.
2: How do you feel?
3: How do you feel right now?
4: You know what?
3: Yeah.
4: So
3: it's okay?
4: It was amazing,
3: right?
4: Because I opened my eyes, it was cool, pretty close.
3: Really?
4: And I saw this and I was like, oh my God!
3: Okay, so what did you hear?
1: DiCaprio and the movie.
3: And the movie.
2: But not and the last one.
1: The last one we did here.
3: DiCaprio and movie.
2: But it's late.
3: What did you say? What is your keyword? Chip?
2: Chip?
3: Did you say chip?
1: Chip.
3: Movie.
4: DiCaprio.
3: What is
4: DiCaprio.
3: That? What do you think?
4: I think I
3: read it. And the answer, the answer is The Beast!
5: Go! Oh my
4: God, Titanic!
3: Titanic! You lost this game!
6: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
7: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Your what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, hey, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: Sydney.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, Sydney. Woo. Hello, Sydney. Wow.
0: อยู่ประเทศไทยแบบปอปปี้ปอปปี้ใช่ไหมเออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นปอปปี้ปอปปี้ใช่ไหมเออลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคุยกันเลยนะครับแล้วครับอ่านมาโอเคเรียกแก้วกันอันเซอร์เอาละครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
3: ได้ยินแค่ซิตี้
0: ซิตี้ that
3: Only city.
2: Only city. And screaming.
0: Who gave woo? Oh, wow!
4: Why didn't they hear the?
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. Yes, Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
4: Yeah.
7: Yeah.
6: Yeah. It's so exciting.
7: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the words what I say. I say the word movie, and then I
8: Scream
7: too, right? No, I was actually all the time keeping in my mind that I need to say yeah. properly this word. And I was concentrated exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, it's okay. Yeah. How about you, Tun?
9: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
9: And I think your friend?
0: Yeah.
9: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah,
10: yeah.
0: We did together.
10: The experience was very interesting, and I feel like with you guys.

0: more, and is very, very happy today.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you. How about you? Last one.
3: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
1: Okay? Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี้
4: ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
1: โอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
5: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
5: พร้อม
1: นะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปที่นี่แล้วครับสวัสดีครับ
6: เจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่อง
7: ช่วง wrap up
4: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
0: and we are recommend three of them
8: We recommend
4: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคค่ะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
9: Wash your come on
4: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
9: wash
4: คืองี้นะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูก can กับ could นะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
10: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
11: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
12: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
13: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ
15: The number of my giant fresh water prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water prawn for monoculture will be of great benefit to prawn industry of the country.

0: be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobacterium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjective Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ

0: nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fryถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็จะเป็นไก่ทอด grill chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ one man two men หรือจะเป็น the first man ผู้ชายคนแรกกับ the second man
1: ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย
0: many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts
1: อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ
0: หรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุOld man, young man. จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy, เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy, เด็กเล็กกระจิตลิตหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face, square face, wide room, narrow room. หรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่นMy house, your house, his house, her house, our house, their house. หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car key car key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kidsSinking kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตกbroken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored ติ๊กต๊อกคำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับ รู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boringแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects

objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บานออก

กับ did ใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าละครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนหนึ่งครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า OUS ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ IVE อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากจะให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือ adjectives ที่

0: มีสองพยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjective 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparative กับ superlative ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big? ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat Is Chris bigger than PatChris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1นี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man here Is Chris the biggest man here Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่าis sexy isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is sexy sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณกับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเราลองดูตัวอย่างครับ is sexier than ตุ๊กกี้อันนี้แน่นอนครับ isn't sexier than ตุ๊กกี้ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is sexier than ตุ๊กกี้แต่ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ is พัชรภา the sexiest girl in Thailand
2: wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeed is handsomeNadeed isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeed หล่อหรือเปล่า Is Nadeed handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeed หล่อกว่า Chris Nadeed is more handsome than Chris Nadeed isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeed more handsome than Chris probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่านาเดชเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่นนาเดช is the most handsome man in Thailand นาเดช isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is นาเดช the most handsome man in Thailand
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆบ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คา same โยคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ The Japanese language is different from the Chinese language.

เองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ it's the same as it's similar to แล้วก็ it's different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงละฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยชน์ที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบไปบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ1 the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so badหรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับThe traffic is a bit bad. รถติดนิดนึงแล้วถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad. หรือ The traffic isn't bad. เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy. The soup is too spicy. Very spicy. Damn spicy. Quite spicy. Not very spicy. Not that spicy. A bit spicy. นั่นเอง The soup is not spicy. เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้ทันมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarely hot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ it's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ it's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็สุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters, that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers.And many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers. So dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
2: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from the dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again.To the filters, and then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องแอมค่ะ
0: เย้เรามาเจอกันในวันที่11แล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราออกกำลังกายช่วงล่างแล้วก็ช่วงบนของเราไปแล้ววันนี้เรากลับมาที่การออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเรากันบ้างนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเป็นท่าที่เราน่าจะเคยทำกันแล้วแหละในสัปดาห์ก่อนๆ นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีออปชันที่มันยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทำท่ายากแล้วมันยังยากเกินไปอยู่ก็สามารถถอยกลับมาทำเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นได้เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยการนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเราเริ่มจากนั่งสบายๆนะคะเราเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้ขอตั้งตรงผ่อนคลายคอบ่าไหล่ของเราแล้ววางมือทั้งสองข้างของเราลงที่หัวเข่าแล้วหลับตาลงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้สังเกตลมหายใจของเราให้เข้าลึกลงไปถึงหน้าท้องหายใจออกให้ลมหายใจของเรายาวและเบาหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงนิดนึงมาวอร์มอัพกันนะคะเอาละค่ะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะมองไปด้านยืดคอด้านหน้าเบาๆก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังเงยหน้าขึ้นค่ะลำคอตั้งตรงไว้หลังจากนั้นเราจะมาวอร์มหัวไหล่กันถ้าเอามือแตะหัวไหล่ของเราไว้ค่ะแล้วเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆสอกแตะกันได้แตะเลยขอ10ที 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างค่ะ1 2 3 4 5ยืดหัวไหล่7กว้างๆ8 9 10โอเคค่ะมาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเอามือขวาจับไปที่เข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นตรงนี้หายใจออกเราค่อยๆทวิสต์แล้วบิดลำตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกก่อนหายใจออกเราค่อยๆบิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วทีนี้เราหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆพับตัวลงไปด้านหน้าไตมือไปด้านหน้าเท่าที่เราไปไหวให้เรารู้สึกสบายแต่พยายามให้สะโพกของเรายังอยู่ที่พื้นเอาไว้นะคะใครที่รู้สึกตึงมากๆอาจจะแค่ยันตัวไว้แค่นี้ก็ได้ใครที่ไปต่อได้ก็ค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าได้เลยแล้วพับตัวลงค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หลังจากนั้นค่อยๆเดินมือกลับมาทีนี้ทำเท้าของเราอยู่ในท่าบัตเตอร์ฟลายนะคะเอาเท้าประกบกันเอาไว้เอามือจับข้อเท้าไว้แล้วเราจะมาวอร์มอัพข้อสะโพกของเรากันนะคะเราจะค่อยๆพับเข่าเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วกางเข่าออกหายใจออกหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกางเข่าออกหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกางเข่าออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกลางเข่าออกโอเคเยี่ยมมากค่ะทีนี้มายืดเหยียดช่วงขาและหัวเข่าของเรากันบ้างนะคะเราจะพับเท้าขวาเข้ามาใกล้ตัวไว้นะคะแล้วเราเอามือของเราเนี่ยประคองที่หลังขาฝั่งซ้ายของเราไว้นะคะแล้วเราเหยียดค่อยๆเหยียดขาซ้ายตรงแล้วค่อยๆงอเข่าซ้ายกลับมาแล้วเหยียดขาซ้ายตรงงอเข่าซ้ายกลับมาจะรู้สึกถึงการตึงๆที่ต้นขาด้านหลัง3ขออีก2ทีนะคะ4ขออีกทีเดียว5โอเคสลับข้างค่ะทีนี้เป็นขาด้านขวากันบ้างนะคะ ลอยขาขึ้นมาเอามือช่วยประคองที่ต้นขาด้านหลังไว้ก่อนนะแล้วเหยียดขึ้นไปค่ะแล้วค่อยๆงอกลับมา1เหยียดขึ้นแล้วงอกลับมา2 3ไปเท่าที่เราทำได้นะคะ4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคแล้วไปเจอกันที่ Cat and Cow ค่ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะความกว้างของช่วงมือกับหัวเข่าของเราคือความกว้างของช่วงหัวไหล่กับช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะเริ่มจากทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจเข้าพยายาม

ไปด้านหลังเลยยืดเปิดอกไว้ให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกแล้วจะโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดของแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลยก้มศีรษะไว้สายตามมองไปที่สะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกเราโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนเราโกงสะบักสูงเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆก้มหน้ามองสะดือโอเคค่ะเอาหลังกลับมาตรงกลางมายืดช่วงอกของเรากันบ้างนะคะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างกันค่ะมาด้านขวากันบ้างหายใจเข้าแล้วเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วสอดแขนไปอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคเราเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์ในวันนี้แล้วนะคะท่าในวันนี้นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่าBird Dog Knee to Elbow นะคะเราเคยทำท่า Bird Dog แล้วที่เราจะเหยียดแขนซ้ายขาขวาคือแขนกับขาเนี่ยจะสลับข้างกันนะแล้วทรงตัวไว้นะคะเราจะเพิ่มความยากของวันนี้ด้วยการนำข้อศอกมาเจอกับหัวเข่าตัวนิ่งๆไว้เหยียดแขนเหยียดขาออกไปแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่านะคะแบบนี้นะคะแพทย์ขอแค่ข้างละ5ทีพออ่ะเดี๋ยวรอบแรกให้น้องแอมเป็นคนทำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้นะคะเอาละค่ะเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังก่อนมาเริ่มค่ะเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปด้านหลังตัวนิ่งที่สุดเลยนะแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่าเยี่ยมดีค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงศอกมาเจอกับเข่า2ดีค่ะตัวนิ่งๆไว้ทรงตัวไว้ท่านี้ใช้แกนกลางลำตัวค่อนข้างเยอะ3ขออีก2ครั้งค่ะเต่งท้องไว้นะ4ดีค่ะตัวนิ่งๆไว้เหยียดออกไปค่ะแล้วกลับมา5โอเคสลับข้างอ่ะทีนี้แขนขวากับขาด้านซ้ายนะคะเวลาเราเหยียดแขนออกไปนะพยายาม imagine ว่าตัวเราเป็นเส้นตรงเลยนะคะอ่ะเตรียมตัวค่ะมาเหยียดแขนออกไปเกรงท้องไว้แล้วดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า1ดีค่ะหายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะพยายามให้ตัวนิ่งที่สุดเลยนะมา4อีกครั้งเดียวค่ะ5เยี่ยมมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อในท่าต่อไปวันนี้เราจะใช้ท้องของเราเยอะกันนิดนึงท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงบวกเลกเรสเราจะทำเอลโบว์แพลงนะคะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีเลยนะคะแล้วจะลอยเข่าขึ้นนะคะเกรงท้องเหมือนเป็นแพลงแบบนี้แต่ทีนี้เราจะค่อยๆ ยกขาด้านหลังขึ้นแล้วสลับข้างนะคะขอ12ทีนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูเซตติ้งของน้องแอมนิดนึงนะคะให้น้องแอมหมุนสะโพกลงมานิดนึงใช่แล้วค่ะแล้วเรากดศอกแน่นๆแล้วให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ขยับข้อศอกมาด้านหน้านิดนึงถูกต้องโอเคแล้วเก็บก้นลงมาหน่อยนะโอเคแล้วเราเติมสะบักให้เต็มๆเอาไว้นะคะใช่เหมือนเราจะโก่งสะบักขึ้นไปหาเพดานอ่ะแล้วเริ่มจากยกขาขึ้นทีละข้างดีค่ะและสลับข้าง2เยี่ยม3ดีค่ะ4ให้สะโพกต่ำกว่านี้อีกนิดนึงไหวไหมดีค่ะ5 6เกรงท้องไว้7อีกนิดเดียว8 9 10อีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12เยี่ยมมากเก่งมากพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวท่าต่อไปเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำไซด์แพลงกัน

0: นะคะไซส์แพลงวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขาพับก่อนเนาะเป็น half size plank นะคะแล้วเดี๋ยวรอบ2รอบ3เราอาจจะเพิ่มออปชั่นให้เป็น full size plank ได้นะคะเอาละค่ะเริ่มจากให้ข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันไว้นะคะแล้วพับเข่ากลับมาครึ่งทางนะคะเอามือจับไปที่เอวไว้นะคะหลังจากนั้นกดศอกให้แน่นๆก่อนยืดอกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยยกสะโพกขึ้นมาขอ20วินาทีเท่านั้นค่ะพยายามกดหัวเข่าที่อยู่ด้านใต้ของเราลงไปให้แน่นๆนะคะและกดข้อศอกที่อยู่ด้านใต้ให้แน่นๆรู้สึกถึงการใช้งานกล้ามเนื้อฝั่งด้านล่างของเราหน้าท้องด้านข้างของเรานะคะขออีก5 4 3 2 1โอเคสลับข้างสลับข้างกันค่ะเซตติ้งก่อนนะให้ข้อศอกใต้หัวไหล่พับเข่าเข้ามาครึ่งทางนะคะกดศอกแน่นๆแล้วยืดอกขึ้นมาก่อนบางคนจะไหล่จมแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะน้ำหนักมันจะไปลงที่หัวไหล่มากเกินไปเราต้องยืดอกไว้ยืดอกเพื่อให้สะบักของเรามันใช้งานด้วยในการที่ทรงตัวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะเอาล่ะเกรงท้องไว้กดน้ำหนักลงที่หัวเข่าไว้ค่ะแล้วเกรงไว้รู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างท่านี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็หน้าท้องด้านข้างของเรานะคะขออีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงไปค่ะท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นท่า reverse table top นะคะเราจะชันขาขึ้นมานะคะความกว้างของขาของเราเนี่ยประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะใช้มือของเราเนี่ยวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะวางไว้ไกลแค่ไหนดีลองวัดจากฝ่ามือของเราแล้วหงายฝ่ามือขึ้นนะคะแล้วให้ข้อมือของเราเนี่ยอยู่ที่ข้อสะโพกของเราพอดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราพลิกมือกลับไปด้านหลังอ่ะนี่แหละค่ะคือตำแหน่งที่เราจะวางมือไว้นะคะเราจะค่อยๆเกรงท้องนะแล้วยกลำตัวขึ้นมาเหมือนเราเป็นโต๊ะตัวนึงเลยค่ะแล้วเกรงค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะแพรขอ30วินาทีหมากแพรเริ่มจับเวลาเลยเกรงค้างไว้นะออกแรงจากหน้าขาออกแรงจากก้นของเรานะคะแล้วผนึกฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆออกแรงผลักที่พื้นขึ้นมาด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นแพรขออีกแค่10วิมาน้องแอมสู้ๆอีกนิดเดียวค่ะเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อีก5 4 3 2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกลงในจังหวะที่เราหายใจออกพักสักครู่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะ
1: เซตแรกก็สั่นแล้วนะคะ
0: เซตแรกก็สั่นแล้วใช่ไหมมาอีกแล้ววันที่ดูเหมือนท่าง่ายๆแต่พอทำปุ๊บสั่นทันที
1: เพราะมันได้มีการค้างมันยิ่งต้องเกรงกล้ามเน
0: ื้อใช่ถูกต้องค่ะพักหายใจกันแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะใช้หน้าท้องกันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าการที่เรามีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนี่คือมากกว่าซิกแพคนะคะซิกแพคคือสิ่งที่เราเห็นด้านนอกใช่ไหมแต่เรามีที่อยู่ด้านในด้วยเพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่อยู่ด้านในของเรานี่แหละจะช่วยในการที่เราจะทรงตัวเราขยับตัวเราจะเล่นกีฬาต่างๆหรือเราจะยกของหนักๆหรือใดๆก็ตามเนี่ยข้างในที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นฐานของร่างกายเรามาเริ่มต้นกลับไปที่ Bird Dog Knee to Elbow กันค่ะ
1: เซตที่2ค่ะทุกคน
0: เซตที่2ค่ะทุกคนสู้สู้มาเตรียมตัวแพทจะช่วยดูฟอร์มของน้องแอมให้นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ก่อนนะข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีนะคะแล้วเก็บก้นเข้ามานิดนึงนะแล้วพยายามกดฝ่ามือเต็มๆไว้นะคะให้สะบักของเราเนี่ยเต็มๆไว้นะอ่ะทีนี้เราก้มลงมองที่แมตไว้ค่ะคอเราจะได้ไม่เมื่อยน้ำหนักก็ได้ไม่ลงที่คอนะเอาละเราเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังค่ะมาเหยียดเกรงท้องไว้แล้วค่อยๆดึงศอกกับหัวเข่ามาเจอกันในจังหวะที่หายใจออก1หายใจเข้าเหยียดแขนเหยียดขาออกหายใจออกดึงแขนดึงหัวเข่าเข้ามา2ดีค่ะเกรงท้องไว้3ขออีก2ครั้งค่ะ 4ดีตัวนิ่งๆไว้นะคะหายใจออก5โอเคเยี่ยมมากสลับข้างค่ะเอาละผนึกมือให้แน่นๆนะทุกคนปักเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปด้านหลังแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่า1หายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ทรงตัวนิ่งๆไว้นะทุกคน4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคเยี่ยมมากต่อไปค่ะเป็นเอลโบว์แพลงบวกด้วยเลกเรสนะคะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะความกว้างของแขนของเราอยู่ช่วงหัวไหล่ของเรานะคะเกรงท้องไว้เป็นแพ็คแล้วยกขาขึ้นค่ะ1 2เกรงก้นไว้3ออกแรงที่ก้นช่วยดึงขาขึ้นไป5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเยี่ยมมากค่ะมาไปกันต่อไซส์แพลงกันนะคะรอบนี้มีออปชันให้เลือกนะคะว่าถ้าใครอยากทำฟูลไซส์แพลงนะคะก็คือเหยียดขาทั้งสองข้างตรงออกมาเลยใช่แล้วเอาเท้าของเราซ้อนทับกันนะคะอันนี้จะยากขึ้นถ้าง่ายขึ้นเราอาจจะเอาเท้าวางที่พื้นสองข้างแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้ลองเอาเท้าซ้อนกันไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดศอกก่อนนะแล้วยืดอกขึ้นก่อนให้รู้สึกว่าสะบักของเรามั่นคงช่วงบนของเรามั่นคงก่อน3 2 1มายกตัวขึ้นค่ะกดศอกของเราให้แน่นๆค้างไว้ขอแค่20วินาทีเท่านั้นเกรงท้องด้านข้างไว้ยกลำตัวด้านข้างไว้กดศอกแน่นๆไว้ดีค่ะน้องแอมอีกนิดเดียว5 4 3 2 1โอเค
1: สั่น
0: เริ่มรู้สึกสั่นเลยใช่ไหมคะอามาสลับข้างกันค่ะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ก่อนนะแล้วค่อยเหยียดขาไปทีนี้เซตติ้งด้วยการยืดอกก่อนแล้วเกรงสะบักของเราให้มั่นคงค่ะหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นแล้วเกรงท้องด้านข้างไว้ดีพยายามยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไว้แล้วเกรงไว้เกรงไว้เกรงไว้ผ่านไป10วินาทีขออีกแค่10วิเท่านั้นเป็น20วินาทีที่นานเหลือเกินอ่ะอีก3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงค่ะยากขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายค่ะถ้า reverse table top นะขอ30วินาทีอ่ะเดี๋ยวแพรจะช่วยจับเวลานะคะเอาละเตรียมตัวนะหายใจเข้าหายใจออกออกแรงพุชถีบจากส้นเท้าแล้วยกลำตัวขึ้นไปค่ะเกรงก้นไว้เกรงหน้าขาของเราไว้นะคะขอแค่30วินาทีเท่านั้นค้างไว้ค่ะเกรงไว้เกรงไว้ออกแรงพุชจากมือของเรานะคะให้น้ำหนักของเรากระจายเต็มๆฝ่ามือและฝ่าเท้าของเราขออีก10 9 87 6 5 4 3 2 1เยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งค่ะสบายๆใช่ไหม วันนี้สบายๆแต่แค่แบบสั่นๆ นิดหน่อย
1: ตอนสั่นนี้ได้เหนื่อย
0: ตอนสั่นนี้ได้เหนื่อยถึงจะอยู่นิ่งๆเนาะ เหมือนจะอยู่นิ่งๆแต่ได้เหงื่อนะคะเป็นท่าที่นี่แหละเตรียมมาเหมือนกับว่าอุ้ยง่ายทำได้ง่ายนั่น
1: แล้วก็น่าจะชาเลนจ์ตัวต่อไปว่า
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่แล้ว
0: ใช่แล้วแต่อยากจะบอกทุกคนว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอรอบ3มันเริ่มไม่ไหวแล้วอะเราทำเป็นขาเหยียดตรงไม่ไหวแล้วให้พับขาเข้ามาได้นะคะมันไม่มีว่าแบบอุ้ยถ้าฉันทำแบบนี้แล้วฉันจะลดกลับไปทำแบบง่ายขึ้นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราสามารถปรับได้เสมอแต่แค่ว่าอยากให้ทำท่าให้ถูกต้องไว้ก่อนดีกว่าที่เราจะฝืนทำท่าที่เราอ่ะทำไม่ไหวแต่ทำผิดท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นเราอาจจะเจ็บได้นะคะเอามาเซตสุดท้ายแล้วค่ะ
1: สู้ๆไปพร้อมกันนะ
0: สู้ๆไปพร้อมๆกันมาๆๆเซตสุดท้าย

0: เดี๋ยวแพทย์ทำไปด้วยนะคะ Bird Dog Knee to Elbow นะเตรียมตัวนะคะไปเริ่มเราเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปแล้วดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า1 2เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้3หายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกดึงเข้า4อีกทีเดียวโอเคสลับข้างค่ะทรงตัวไว้ค่ะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปแล้วดึงศอกมาเจอหัวเข่า1หายใจเข้าหายใจออก2 3อีกนิดเดียว4อีกทีเดียวเท่านั้นค่ะ5โอเคไปกันต่อค่ะที่ท่าแพลงบวกเลกเรส12ทีนะคะเอลโบว์แพลงค่ะวางข้อศอกลงไปที่พื้นนะคะแล้วลอยขาขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้าง1 2 3เกรงท้องไว้4 5 6 7 8สั่นๆแล้ว9 10วู้11 12โอเคโอ้โหสั่นจริงๆ
1: 12ทีเท่านั้น
0: 12ทีเท่านั้นก็รู้เรื่องแล้วนะคะอ่ะเรามาไซด์แพลงกันดีกว่าเนาะอ่ะไซด์แพลงรอบนี้เหยียดขาไหมเหยียดขาตรง
1: เหยียดแต่ขอ
0: แต่ขออ๋อโอเคเหยียดแต่ขอแต่ขอแบบว่าเอาเท้าวางที่พื้น2ข้างแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะได้อนุโลมให้ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคนทางบ้านนะคะสามารถงอเข่าได้นะเดี๋ยวแพทจะเหยียดขาตรงนะขอแค่20วินาทีค่ะ3 2 1ไปค่ะกดศอกไว้ให้แน่นๆยืดออกไว้ค่ะเกรงสะบักของเราให้มั่นคงไว้ให้รู้สึกว่าช่วงบนของเรามั่นคงข้อหัวไหล่ของเราจะไม่จมลงมาแบบนี้นะคะกดไหมกดไว้ให้แน่นๆไว้ขออีก5 4 3 2 1โอเคเย่สลับอีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวเหลืออีกแค่ท่าเดียวอันนี้คือเซตที่2หรือ3นะ
1: 3แล้วค่ะ
0: โอเคอันนี้คือเซตที่3แล้ว
1: มีการทวง
0: อย่าหลอกพี่นะ3 2 1ไปค่ะเอาละเกรงท้องด้านข้างเอาไว้นะคะใครจะลองทำอย่างน้องแอมก็ได้นะคะคือเอาเท้ามาไว้ด้านหน้าข้างนึงนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะแต่อยากให้โฟกัสที่การเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเอาไว้ตลอดนะขออีก3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกกลับมาค่ะท่าสุดท้ายแล้วโอ้โหเหงื่อได้เหงื่อจริงนะได้เหงื่อจริงเหมือนอยู่เฉยๆแต่ได้เหงื่ออ่ะท่าสุดท้ายค่ะ reverse table top อันนี้แพทต้องจับเวลาละเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นเวลาอ่ะเตรียมตัว3 2 1มาไปค่ะดีค่ะออกแรงถีบที่พื้นออกแรงเต็มๆฝ่าเท้าเต็มฝ่ามือนะคะแล้วเกรงหน้าขาไว้แล้วสควีซก้นของเราเกรงก้นของเรานะคะออกแรงเพื่อที่จะยกลำตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เกรงท้องไว้ค่ะเหมือนเราเป็นโต๊ะที่มั่นคงและแข็งแรงขออีก5 4 3 2 1โอเคหายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงได้พักให้หายเหนื่อยกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันนะคะคลายกล้ามเนื้อกันโอเคมาคูลดาวน์กันค่ะล่ะเราเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท้องของเรากันนิดนึงเนาะแล้ววางมือซ้ายไว้ค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยาวๆเปิดอกไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะเรายกแขนกลับขึ้นมาวางมือลงแล้วเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วโค้งตัวไปหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ยืดหน้าท้องด้านหน้ากันนิดนึงนะคะเราเอามือวางไว้ด้านหลังนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วกดหัวเข่าลงไปค่ะแล้วยืดอกด้านหน้ายืดหน้าท้องด้านหน้าทิ้งศีรษะไปด้านหลังอีก3 2

หนึ่งหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อพักได้เสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้บริหารแกนกลางลำตัวนะคะเราจะได้มีช่วงท้องที่แข็งแรงเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Tung Leo! วันนี้ครับทีเจอร์แกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์แกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามทีเจอร์แกรกไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ทีเจอร์แกรกตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: โอ้แล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์เกรกไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
2: ลูกอินค่ะ
3: ปักแซงค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: ใบหม่อนค่ะ
7: บัวค่ะ
0: น้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
7: 9ขวบค
0: ่
7: ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดทีม Miniature Dragon ถ้าไม่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
4: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
1: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
6: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
6: พูดจริง
0: งั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: โค้ชพรค่ะ
0: โค้ชพรอยู่ไหน
1: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
1: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
1: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
1: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
1: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
1: Yeah
0: ไปกันเลย Bye Now Bai Mon is taking me to Coach Pon for a Sepak Takraw trainer for juniors or the miniature dragons. Let's see her now.
8: Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello, Coach Pon. Hello,
0: ก็คือทีเชอร์เคยเห็นนักกีฬาแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
2: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพึกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินนะครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
2: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
4: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
4: ้
0: อ
4: มไม่ใช่นวดแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: เอ้ายังไงครับ
4: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
4: Let's go
0: Bye.และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อคอร์ต
3: ตะกร้อคอร์ต
0: ถูกต้องครับโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามีควิสชาเลนจ์ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
2: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
3: position
0: โอ้ทีเชอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
2: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
0: ตัวฟาดเรียกว่า striker
3: Striker
2: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
0: นะคะในเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
3: right
0: ซ้ายก็คือ left
3: left
0: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า Teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรฮะขวาแต่ถ้าได้ยิน left ยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup right

0: left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่สองคืออะไรครับ
1: ตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่อยาก server

0: แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
1: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
2: setter
0: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
1: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดขาไหน
0: สลับกันได
1: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อน้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับอ่ะออกเสียงครับ Ratchet ball
2: Ratchet ball
0: โค้ชพรครับ Ratchet ball หรือลูกตะกร้อทำจากอะไรครับ
1: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
2: synthetic
0: rubber
2: rubber
0: rubber แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
1: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บ
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
1: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
2: หนูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
3: หนูค่ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
1: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะและตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับ
2: ยกมือ
0: โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
1: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเดียวจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
4: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
4: สนามด้านนู้นเลยค
0: ่
4: ะ
0: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับWhat do we have to do? แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
4: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
2: target
0: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
4: ข้างในค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
2: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
2: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะครับเรียกว่า back foot
2: back foot
0: ใช้มือได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆเก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวที่จะแกร่งจะหนักคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
1: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญลองไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
1: เรามาดูกันโอ้ย
0: สูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปมัน good job โค้ชก่อนครับฝึกเพื่ออะไรครับ
1: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
5: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซีน้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลส์อายถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
5: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนครับ
1: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
1: เป้าหมาย
0: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
1: ที่เชื่อตรงนี้ค่ะซิป
0: ครับ

0: ใช้ได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้า
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ

0: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
2: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ national team
3: National team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be a national team athlete เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
4: ไหนๆทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเอาตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: คิว
1: ยังนี้
4: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
4: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: บัวสู้สู้สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ปรองเก่งมากเจ็ดครั้งเอาแล้วครับทีเจเกรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเจเกรต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
4: ยืดแขนค
1: ่
4: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปึ๊บ
0: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สองว้า
0: วเอว
1: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห All right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
0: ทักษะตะกร้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับ teacher Greg ก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชื่อเกสก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเบ้าอยู่ลักษณะนี้พอที่เชื่อเริ่มรู้แล้วพ่อพองก็จะแนะนำให้ที่เชื่อลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะกร้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
1: ย่อ
0: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อพองอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
1: ได้
0: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
1: ้ให้มันขึ้นไปก่อนนะแล้วลง
0: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองดูนะค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีเจเกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเจเกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
3: 5
1: ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเจเกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
3: 1 2 3 4 5
1: โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
1: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
3: 1 2 3 4 5
1: เป็นยังไงบ้างครับ
4: ได้ค่ะทีเจอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
1: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
0: การเสิร์ฟค่ะ
1: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve คำที่สอง
0: การโยนค่ะ
1: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw โค้ชพรครับคำที่สาม
0: ส่งค่ะ
1: ส่งก็คือ pass เก่งมากและคำที่สี
0: ่โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือTouch the net. โอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์เกรกเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมาก

0: ากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
1: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีเสมอครับ
2: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
3: เลย
4: สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
5: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training Now that they're getting started seeing the glint in their eyes I believe they can definitely do it And next time we're going to meet another good kid Don't forget to tune in See you soon Bye byeคำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
6: ถูกต้อง
7: เยี่ยมมาก
8: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบจิกที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
9: 3
8: เห็นป่ะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3นะคะ3 thanks
9: thanks
8: think
9: think
8: think I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ thin
9: thin
8: thin เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ think
9: Thing.
8: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
9: Thursday
8: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voicedvoice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
9: the
8: โอเคอ่ะต่อไป
9: that
8: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะ

0: เป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า Room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: อืมเป็นลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的

0: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคลาทวี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

ัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนนึงเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนนึงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนนึงได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนนึงเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและน

ทำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์ Y คนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอสตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โอ้อยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าๆตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: สมมติว่าตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.สี่โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้แล้วอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วแหละว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปประชาสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วผมว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลาย

0: เป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการ artist management ด้วยทั้ง production ขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Star Hunter Entertainment ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่าอะไรอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที่ ชิปกันไปคือความเป็นมโนของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้
1: อ
0: ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่โอว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮ
1: ะ
0: ดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้โอว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองคมถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน
0: ่ๆ
1: ผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมดมาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว
1: ์
0: ออกต่างประเทศดังนั้นก็เลย SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณว่าอยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นนะสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชั่นใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองอ่ะนี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอมีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอมีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลูได้อย่างไรถ้าคุณเอาโปรดักต์นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอาโปรดักต์นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที
0: ่ถูกต้อง
1: ดังนั้นวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจน

0: มันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
1: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เทอร์กับโรงเรียนครูเงาะ
0: ครับ
1: คุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนครูเงาะหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนครูเงาะเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าให้ครูเงาะเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรี
0: ครับ
1: ทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับครูเงาะจะคุยในลักษณะ
0: จริงๆบริษัทโอเองครูเงา
1: ะ
0: มีน้องๆที่มีคนฟอลโลเวอร์อยู่เยอะมากอย่างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูเงาะสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับครูเงาะแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วและจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูเงาะก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
1: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้วสมมตินะแต่สมมติว่าครูเงาะแบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
0: คุณกอ
1: คนนี้บอกว่าแม้แต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
0: ฮะ
1: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วโมงครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
0: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอทเตอร์ในการคิด PR ประชาสัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
1: โอเคโหเดี๋ยวโทรเรียกครูให้นะฮะ
0: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
1: ่ะ
0: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้ชื่ออย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing

0: สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมีติ้งต่อโอ้ตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้อิมเมจภาพลักษณ์ได้แบรนด์อเวเนตแล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอ๋จะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอ๋เนี่ยเก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรเงี้ย
0: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างอิมเมจใน Instagram หรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเตอร์เอเจนต์เมนต์และชานเอลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTube เราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็กๆมีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมากๆ
0: ครับ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: ค
1: อนเนคชันหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: ันนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอ้ Star Hunter เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนหนึ่งจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอ้ฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอ้สรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอ้นึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะ

0: คือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชันดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูเงาะเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชันไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับคุณง้อจะเจรจาต่อรองกันคุณง้อไม่รู้สึกว่าคุณง้อเสียอะไรเลยคุณง้อรู้สึกว่าคุณง้อมีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชันด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันนึงมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชันในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนนึงโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูลหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ที่พี่โอซานเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลี้ยงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม

การให้นั่นก็คือ Career Arm จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ International Marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะinvestor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัม Enterprise invests in education บริษัทอัมซัม Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock?คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือ

schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแฝแก้ค่ะ
0: ผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการ

0: มัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอกแอปพลิเคชันโฟมเรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
1: เฮ้ยครับถ้าสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
0: ะ
1: เราใช้คำว่าแอปพลิเคชันได้ไหม
0: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
1: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
0: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือ landmark ของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั่นนะครับของ landmark เนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and filled with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the Khan Tok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกมั้ยครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease ซะมากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

AYC Foot Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Foot Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า delicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า licious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Alicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: โอ้อ้าวนั่นโทรศัพท์มานู่น
4: Hello
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดแล้วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้แบบแผลวอยู
3: ่ก็นั่นแหละก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello. Thank you for calling housekeeping.Can I help you?
3: อย่างนี้มันก็พูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress
3: Huh?
2: Mine's too hard
4: Huh? What you want a new mistake?
5: ว้าวเขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
3: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ Sir do you mean mistress or mattress?
4: Sir do you mean mistress or mattress?
2: No My mattress is so hard.
4: Okay, sir. We will change the mattress for you. Okay, thank you.
3: เดี๋ยวก่อนนะงงอ่
4: ะ
3: รู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
4: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
3: โอ้โห
4: โ
3: อ้โหสับในซีรีส์รู้แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหม
4: yes.
3: แล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
4: yeah. เก่งนะเนี่ย
3: เอาโทรศัพท์มาอีกแล้ว
4: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
4: bed sheet
3: เกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าอะไรนะ
4: เขาบอกว่าเบดชีท
3: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
4: Hello sir What do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
4: Okay sir thank you
3: เขาว่าไง
4: bed sheet
3: นี่นี่นี่ผ้าปูที่นอนอย่างนี้ไงเห็นไหม
4: โอเค
3: เบดชีทก็ได้ไหมปัดโถคนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะปัดโถเอ้ยรับสิ
4: Hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
4: pillowcase
2: yes that's right it smells like old person
4: เคสโทรศัพท์เหรอ
3: ฮะอ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
4: ใช่
3: เคสมันจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
4: ใช่
3: เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
4: Okay sir I will change it for you thank you โอ้แข็งนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่ housekeeping นะมันใช่หน้าที่ไหม
3: แม่
4: ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสซอนเลยจ้านี่เฮาคิปปิ้ง
3: โทรมาโทรผิดเบอร
4: ์นั่นแหละ
3: เอ้าโทรอีกแล้วโอ้ย
4: มันสายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally this blanket
4: I know
2: this duvet it's not working for me I'm gonna need a new one
4: duvet
2: no not duvet
4: which way
3: huh which way อะไร
4: เนี่ยไอ้แบงค์เคทเนี่ยพอเข้าใจได้
3: แปลว่าม
4: ันคือผ้าห่ม
3: ผ้าห่มแบงค์เคทคือผ้าห่ม
4: แต่เขามีไอ้อะไรนะดูเวดูเวดูเวอะไรสักอย่างไง
3: ดูเวใช่ไหม
4: ใช่
3: อ๋อ DUVET อ่ะ
4: ดูเวทผ้านวม
3: ผ้านวม
4: ใช่
3: ก็เราออกเสียงผิดไง
4: อ
3: ้
4: าวก็ถูกแล้ว DUVET ดูเวท
3: ดูเวทไม่ใช่ก็เลยดูเวออกเสียงดูเวทดูเวทเนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกใช่ไหมเลยดูเว
4: Duvet.
3: So, เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change the duvet and your blanket for you
4: Okay I will change your blanket and your duvet
3: for you
4: เ
0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไร verb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะ
1: action verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะ
0: stative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ
1: Stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่น taste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเอง
0: ประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in

0: God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: ประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belongเป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของ
0: ประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000 แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะ
0: และประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ
1: stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each otherพวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ stative verb ห้ามเติม ing นะคะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอเยอร์ Water Village แห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิด Seven Lodge ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Okay so can we like yes
3: go sit here
2: it looks really cozy okay okay so พี่เข็ม could you please tell usHow this place came about?
3: This is actually my grandfather's house.
2: คือเป็นบ้านของคุณปู
3: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
2: โอ้ อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
3: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage,
2: mm-hmm.
3: our tradition, and our culture.
2: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
3: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
2: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายุด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
3: Could you please like show us around Oh sure yep These are made from recycled item
2: อ๋อนี่คือทำจากเป็นเหมือนกับรีไซเคิลนะคะ
3: Yeah These are from pallets
2: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็นรีไซเคิลค่ะ
3: We also have our traditional food cover
2: Oh
3: Yes
2: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
3: It's not a hat okay

0: ว่าวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงคะ
1: One of the thing is we're in a water village In the olden days that's the only thing they play with kites
0: อ๋อคือเราอยู่ใน water village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites sometimes they have challenges
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest Who can cut the most kites
0: Cut the kites
1: Yes using the strings are made of glass So you got to be careful when you handle them
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไปได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะ
3: มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cake delicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes deliciousเค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า taste นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะ
2: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะ
3: ใครตอบถูกหมด
4: เก่งมากเลยค่ะ
2: ต่อไปไปพบกับช่วง
4: Better to know
3: ค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happyเป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each other เราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะ I have worked here for nearly 2 years.ฉันทำงานที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
2: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late

0: ขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately? เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
1: ้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า Her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
1: เอาเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
1: ไปชมกันเลยค่ะ
2: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่วันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไหนครับไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคุณแม่บอกว่าสั่งอาหารมากินที่บ้านไหมลูกชายนะบอกว่าไม่เอาพวกเรามาต้องไปกินข้าวด้วยกันดีสนุกอร่อยด้วย
3: มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปถึงบ้านของแขกรับเชิญกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
4: たのしい場所にも行くし、レースのマーケットにも行くし。
2: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
3: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
5: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นงั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
3: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
4: の車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか。僕このマークあんま好きじゃなくて。
2: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ฮะดูฮะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่ขยื่นกระปี้กระเป๋ากว่า
4: 僕が欲しいとかこれこのクッションです。
2: อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไงขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเว้ารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลย
5: บอกว่าเป็นเจลผสมกับหมอน

0: ถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
1: こういうものがあったらいいなって思うこととか
0: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
2: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะนะคะครูพี่แนทกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
2: discourage เป็น adjective แค่น้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
3: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the endAnd I don't give up. ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ steady verb ค่ะ steady verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็น smell ได้กลิ่น taste รับรส hear ได้ยิน feel รู้สึกค่ะ
2: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า believe เชื่อ know รู้ rememberจำได้ understand เข้าใจ
3: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ belong own possess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
2: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
3: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cost ที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
2: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
3: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
2: hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้
3: Discourage ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ
2: ้โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
3: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
2: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
3: และน้องๆสามารถกลับพบกับรายการ
4: English Level Up
3: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวั

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: I try to find the research that impact to the social, the new technique that can screening the depression level on the user.

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化、美食、家徒小事到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็น

ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาคกับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
4: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนะ

0: ที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
1: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem
1: P R O B L E M
2: Your answer is Correct
0: Yeah
2: Good job
0: น้องมีเก่งมากเลยกินมีไฟฟ์หน่อยเย้ yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
3: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is shovel
1: Shovel.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
4: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
2: Your word is graphic.
5: G R A P H I C.
2: Your answer is
4: correct.
2: Correct. You correct. are right.
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
5: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสดุเย้เชิญไปนั่งกับน้องวีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
6: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
6: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
1: T O U R I S M
2: Your answer is Correct Good yeah. job
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหมTourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
7: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
7: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
7: S T A C K.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S T R A I G H T.
0: ชื่ออะไรคะ
8: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
8: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is luggage.
8: L U G.
0: เกือบ
8: แล้ว G E C H
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L U G G A G E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
9: Yes.
2: Okay. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
8: T-O-W-E-L.
2: Your answer is...

0: Correct.
1: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนิวค่ะ
1: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบ
1: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is snorkel
2: S N A K E R
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
1: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: เกมครับ
1: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
1: Let's play spelling
0: Your word is education
3: E D U C A T I O N
0: Your answer is correct Good job
1: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
0: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
5: กูดมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
4: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
1: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
5: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
1: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่
1: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
6: ง่าย
1: เอาเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tiger
3: T I G R
0: No
3: T-I-G-G-E-R
0: Rabbit
3: R-A-B-B-I-T
0: Parrot
3: Pass
0: Elephant
3: E-L-E

0: fish and T.
1: Eagle.
0: E-N-G-L-E.
1: Monkey.
0: M-O-N-K-E-Y.
1: Zebra.
0: It's a C.
2: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
0: C E B R A.
1: Correct.
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
0: ื่
2: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
0: ้
2: คำที่เรา
0: เร็วเกิน
2: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
0: คำว่าเนาะ
1: Parrot
0: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
0: จริงด้วย
2: รู้แล้วไหนลองที่ไหนบอกพ
0: ี่ P A R R O T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำปรบมือให้น้องมีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไปมาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
3: 3
2: หมายเลข3ค่ะ
3: 43
2: library รู้ไหมคะว่า library คืออะไร
3: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: We will start now. Books.
3: B-O-O-K-S.
1: Shelves.
3: S-H-E-L-V-E-S.
1: Papers.
3: P-A-P-E-R-S.
1: Tables.
3: T-A-B-L-E-S.
1: Chairs.
3: C-H-A-I-R-S.
1: Title.
3: T-I-T-L-E.
1: Reader.
3: R-E-A-D-E-R.
1: Magazine.
3: M-A-G-A-Z-I-N-E.
1: Newspaper.
3: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
1: Journal.
3: J-O-U-R-N-A-L.
2: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
1: Very good. Got all of them.
2: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
1: The word shelves.Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
4: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Planets.
0: P-L-A-N-E-T.
1: Planets.
0: S.
1: Mars.
0: M-A-R-S.
1: Venus.
0: V-E-N-U-S.
1: Saturn.
0: S-A-T-U-R-N.
1: Jupiter.
0: J-U-P-I-T-E-R.
1: Uranus.
0: U-R-A-N-U-S.
1: Mercury.
0: M-E-R-C-U-R-Y.C-U-R-Y.
1: Solar system.
0: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
1: Nebula.
0: Again?
1: Nebula.
0: Pass.
1: Galaxy.
0: G-A-L-A-X-Y.
2: คุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word nebula correctly it is N E B U L A
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9คำ
2: 9คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไง

0: น้องทองค่ะเลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S H I R T
2: Socks
1: S C O C K Pass
2: Dress
1: D R E S S
2: Skirt
1: S K I R T
2: Coat
1: C O T S H
2: No
1: Pass
2: Shorts
1: S H O R T S
2: Sweater
1: S T Pass
2: Trousers
1: Pass
2: Blouse
1: B-R-O-D-S
2: Sorry No
1: Pass
2: Necktie
1: N-E-T
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
2: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S
0: What else did she skip?
2: Sweater S-W-E-A-T-E-R
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
2: you spell necktie n e c k t i e
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะครับ29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
4: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
5: n u r s e
2: artist
5: Artist
2: Dentist
5: Dentist
2: Driver
5: Driver
2: Postman
5: Postman
2: Singer
5: Singer
2: Soldier
5: Soldier
2: Banker
5: Banker
2: Farmer
5: Farmer
2: Policeman
5: Policeman
2: Try again
5: Policeman
0: Oh
2: Very good
0: All the way แล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
4: ชอบอ่าน
0: ชอบอ่าน
4: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้

0: ใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวหลายอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้ว